0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: มีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการดำเนินความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่จากความเชื่อมแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมเพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเดินครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยเซเล็กจำนวน4

0: ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
4: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
2: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
6: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทยเซิร์ชจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่า การเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.เทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6ต่อ2และ2ต่อ2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์กอริชานี่6ต่อ2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมณัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
12: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออก หน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาท
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับผม
19: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
19: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
20: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
19: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
20: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือนะครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
19: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
20: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
19: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นก็เรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับ ช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารจังหวัดในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
19: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
20: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะปะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ํานะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
19: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
20: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 56% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนสียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำใหฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนพุทธวนเขื่อนสิกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
20: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
20: ครับสวัสดีครับผม
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
12: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
22: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
21: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
12: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
4: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
6: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1ถือหรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น benefiter ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
2: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่ ติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
0: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
24: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนเราเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 3-4 สิงหาคมนะครับ2วันนะครับก็คือจบที่เมื่อวานนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบปะหารือนะครับกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือความร่วมมือในการค้าการลงทุนแล้วก็ความมั่นคงต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยคือหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์อาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายและไม่แน่นอนนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเขาบึ้มๆกันอยู่รอบอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิหร่านรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆความไม่แน่นอนในทางการค้าเนี่ยส่งผลกับทั่วโลกนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนที่โตวันโตคืน AI ที่เข้ามาแล้วก็ฐานการผลิตที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโลกทุกวันนี้เนี่ยคำถามคืออาเซียนเราจับมือกันเนี่ยจับมือกันแบบหลวมๆหรือว่าจับมือกันอย่างแน่นๆนะฮะในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของประเทศไทยเนี่ยก็ไปย้ำจุดยืนจับมือแน่นๆกับทางด้านของเลขาที่การอาเซียนแล้วก็ทางด้านของประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอนและเราจะรักษาความเป็นเอกภาพและไทยยังสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนนะครับส่วนสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกัมพูชาเมียนมาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จะช่วยกันแก้กันต่อไปนะครับเพราะว่าอาเซียนจริงๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรื่องของภัยความมั่นคงแล้วก็เหตุกระทบกระทั่งของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เวทีอาเซียนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้คู่ที่ขัดแย้งหรือคุยกันไม่ได้เนี่ยได้คุยกันในเวทีนี้จะเห็นรอบที่แล้วที่มาเลเซียจำได้ไหมครับเราไปคุยกันกับทางด้านของกัมพูชาโดยมีประธานอาเซียนในสมัยนั้นคือคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะก็มีการคุยกันแล้วก็ลงสัตยาบันเขาเรียก MOU ใช่ไหมลง MOU ผลเป็นยังไง
1: ก
0: ็สงบอยู่พักหนึ่งสงบอยู่พักหนึ่งแล้วก็บึ้มๆกันอีกรอบแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบหายไปนะครับเงียบหายไปนี่ไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ตามหรือว่าในพื้นที่มันสงบแล้วแต่เชื่อว่าในพื้นที่ก็สงบกว่าเมื่อตอนที่เกิดปะทุใหม่นะครับนี่คือการเยือนอาเซียนนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปทำไมนายกนะไปคุยการค้าการลงทุนเซ็น MOU กลับมา
1: แ
0: ค่นี้จบหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะอีกเรื่องนึงฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตคุณปณิศรานะฮ
1: ะ
0: เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลุดนะฮะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็นึกว่าของเราหลุดเนี่ยก็จะเฉย
1: ๆ
0: รอบนี้เนี่ยเป็นของท่านนายก
1: ถูกต้อง
0: มท.3 มท
1: .4
0: ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็หลุดออกมาเป็นรูปบัตรประชาชนคำถามคือว่าข้อมูลตรงนี้มาจากไหนข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมาได้ยังไงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าภาพตัดต่อ AI
1: ค่ะ
0: เห็นรูปท่านนายกไหม
1: เห็นรูปแล้ว
0: ใส่เสื้อ
1: สีส้ม
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณอนุทินใส่เสื้อสีส้มเหร
1: อ
0: ตัดต่อหรือเปล่า มีอะไรนัยยะสำคัญหรือเปล่า ผู้สื่อข่าวก็แซวไงคุณอนุทิน สาถ่ายรูปบัตรประชาชนใส่เสื้อสีส้มถ่ายวันพฤหัสหรือเปล่า

0: รือตอนไปลง MOA กันสมัยนั้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ใส่ของกันแล้วนะเดี๋ยวก็จะมีการไล่เรียงกันมาเดี๋ยวจะบอกกันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรหมอพร้อมหมอพร้อมรู้สึกว่ามันจะไม่พร้อมเหมือนชื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นยังไงฮะเนี่ย
1: เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการรักษาจริง
0: แล้วแสดงว่าหมอไม่พร้อม
1: เริ่มอาจจะไม่พร้อมตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าทำไมข้อมูลการรักษาเนี่ยคือเขาบอกเจ้าตัวเขาไม่ได้ไปรักษาแบบนี้นะคะทำไมข้อมูลมันออกมามันมีประวัติอยู่ในแอปหมอพร้อม
0: คือหมอพร้อมเนี่ยตอนที่เราใช้กันแรกๆเลยเนี่ยคือตอนโควิดตอนโควิดเนี่ยที่มีการต้องรับวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดทำประวัติว่าคุณได้รับวัคซีนกี่เข็มวัคซีนอะไรกันบ้างก็จะไปลงที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเท่านั้นแหละหรือแม้แต่การที่จะเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเช็คว่าคุณมีวัคซีนหรือเปล่าจำได้ไหมเมื่อปี63เนี่ยคุณจะเดินเข้าตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าได
1: ้
0: คุณจะต้องมีใบรับรองเนี่ยจากหมอพร้อมเนี่ยเปิดแอปให้เขาดูว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะกี่ของกี่เข็มอะไรแบบนี้ให้เขาดูนั่นน่ะอันนั้นคือเริ่มต้นของหมอพร้อมแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วพอไม่ได้ใช้นานแล้วไปเปิดดูอ้าวมันไม่ใช่ฉันหรือข้อมูลอะไรมันเปลี่ยนไปน
1: ะ
0: เขาก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อท้วงติงเพราะมีคนได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ข้อมูลไม่ตรง
1: ใช่ข้อมูลไม่ตรงก็เขาก็กังวลว่าอาจจะมีผลกระทบว่าอย่างบางโรคที่เราไม่ได้ไปเนี่ยแล้วเราไปรักษามีประวัติอยู่สมมติอยากจะทำประกันโรคนั้นมันไม่ครอบคลุมคือมันไม่ได้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเขาก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการทำประกันตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรทองนะคะที่เขาบอกว่าก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าหรือเขาอาจจะยกเลิกระบบบัตรทองหรือเปล่า30บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: แ
1: ล้วก็มีคุณหมอนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันยังไงมันก็ล้มไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะอุดช่องโหว่นะในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะในการที่จะปฏิรูประบบบัตรทองที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะ
0: ระบบบัตรทองเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2539 2540นะ20กว่าปีแล้วมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะแล้วก็ยกระดับสิทธิบัตรทองเนี่ยมาโดยตลอดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดณตอนนี้เนี่ยคือเงินมันไม่พอหลักการเนี่ยคือเงินมันไม่พอจะทำยังไงจะทำยังไงให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนเนี่ยมันเพียงพอแล้วได้บริการที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเทียบบัตรทองเนี่ยกับระบบสวัสดิการอื่นๆเนี่ยของกรมบัญชีกลางที่ข้าราชการใช้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนใช้อยู่เนี่ยถ้าเอา3ระบบนี้มาเทียบกันเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงเนี่ยก็จะได้ผลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเงินที่สำคัญที่สุดคือเงินเพราะคนที่ใช้บริการเนี่ยมันเยอ
1: ะ
0: จำนวนหมอน้อยแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยที่จะไปดูแลตรงนี้เนี่ยไม่พอเราจะต้องทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านปลัดสาธารณสุขคือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของเราจะทำยังไงเพราะว่าเวลาประเทศไทยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเสร็จแล้วนำไปสู่ทางแก้ไขนะฮะเขาเคยตั้งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเคยแล้ว
0: น่าจะเคยแล้วนะฮะแล้วมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะนี่แหละประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะไล่เรียงกันเลยฮะเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนนะฮะเลขาธิการอาเซียนว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเกือบ20ปีนะฮะสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยกับอาเซียนนะครับในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งไทยยืนยันการสนับสนุนและการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเกี่ยวกับด้านทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นเอกภาพและประเทศไทยยังคงสนับสนุนในการดำเนินงานตามฉันทมติ5ข้อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับเจรจาควบคู่กับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีครับต่อการพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนเห็นทิศทางเชิงบวกที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจานะฮะไทยก็ยินดีที่จะเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปครับและเสนอด้วยนะครับให้อาเซียนเนี่ยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางพลังงานที่จะผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะสำหรับการรับมือในเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะนอกจากนี้ไทยก็จะเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยอินโดแปซิฟิกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี2571นะฮะกำลังจะมาถึงแล้วนะฮ
1: ะ
0: โอกาสนี้นายกก็ได้ปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับแหมจะวนกลับมาแล้วไทยเคยเป็นประธานอาเซียนมาแล้วนะครับปี71ก็จะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะส่วนวันที่ท่านนายกเดินทางเยือนมาเลเซียนะอินโดนีเซียขออภัยค่ะวันที่3วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ปิดฉากภารกิจเยือนอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะทั้งเรื่องของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะความร่วมมือการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็บทบาทไทยในอาเซียนด้วยโดยทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะอย่างสมเกียรติแล้วก็เดินทางส่งท่านนายกรัฐมนตรีถึงสนามบินนะคะตรงนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ไปอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ไปหารือกับทางประธานาธิบดีด้วยนะคะครอบคลุมความร่วมมือในทุกๆมิติสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการขับเคลื่อนเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะก็มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลนะคะพลังงานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังเข้าร่วมการร่วมงานนะคะอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียค่ะทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การผลักดันการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งทั้ง2ประเทศนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งก็จะเป็นกรอบติดตามการดำเนินการร่วมกันนะคะรวมไปถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะกำลังคนค่ะส่วนในด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีความร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเยือนมาเลเซียวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรรวมถึงเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะฮะ
1: ใช
0: ่วันนี้จะต้องติดตามดูนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรซึ่งท่านนายกช่วงนี้โหงานหนักเหมือนกันนะฮะกลับจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาประชุมครม.นะครับไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะเป็นประธานหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมาเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแขกคนสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับจะมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นรวมถึงทิศทางในทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยในการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าโอ้แดงกับเขียวและส้มเนี่ยเขาจะรวมกันหร
1: อ
0: ถามนายกหลายครั้งแล้วนายกก็บอกโอ้มันไม่มีอะไรหรอกแล้วถามต่อไปด้วยว่าเอาตกลงเนี่ยจะปรับครม.เมื่อไหร่นายกบอกยังไม่ปรับนะครับก็จะต้องรอประมาณสัก1ปีนั่นแหละประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยว่า ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทิศทางในทางการเมืองนะครับวันนี้ก็คงมีความคืบหน้าพอสมควรอย่างหลังจากที่เงียบหายไปวัน2วันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรั่วไหลเกิดขึ้นจากเว็บเถื่อนได้เข้าไปยังฮะ
1: ยังไม่ได้ลองเข้าไปเหมือนกัน
0: คือที่มาเรื่องนี
1: ้
0: ที่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่รูปมันหลุดแล้วก็ทะเบียนรถมันหลุดคุณทราบหรือยัง
1: คือเหมือนกับว่ามีทางพรรคฝ่ายค้านนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคือเหมือนเขาออกมาแชร์ข้อมูลว่ามันมีเว็บนี้เนี่ยออกมาก็เลยลองเอาชื่อไปเสิร์ชปรากฏว่าก็มีชื่อตัวเองแล้วก็ทะเบียนรถที่ครอบครองอยู่นะคะรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยคือมันน่าจะสามารถเอาไปทำ
0: บัตรประชาชนธุรกรรมอะไรต่างๆได้หรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากของคุณมาเป็นของผมได้ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นเว็บเถื่อนเว็บหนึ่งนั่นแหละที่กดคีย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่ามดคีย์ทะเบียนรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแล้วมันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาคำถามคือว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่มันมาได้อย่างไรข้อมูลนี้มันมีได้ยังไงมันรั่วไหลมาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเอาอย่างนี้ก่
1: อ
0: นมันรั่วไหลแน่แต่รั่วไหลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนคนตั้งเป้าไป2หน่วยงานอันดับแรกกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็ทะเบียนรถมันก็ต้องมาจากที่นี
1: ่
0: แล้วรูปจากบัตรประชาชนที่มีรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้อีกอันนึงนะฮะรูปนายกรูปมท.3รูปมท.4รูปของปลัดมหาดไทยก็ไม่รอดใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดก็เลยงงหลุดมาได้ยังไงนะฮะเอาไปดูด้านกระทรวงคมนาคมก่อน
1: ค่ะ
0: คนก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกกระทรวงคมนาคมหรือเปล่าคือจำเลยในเรื่องนี้คุณเก็บฐานข้อมูลที่คุณมีไว้ดีหรือไม่อย่างไรนะฮะพอข่าวออกมาปุ๊บฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจไซเบอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าวานนี้บอกว่ามีการพบข้อมูลการตรวจสภาพรถข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ครอบครองรถรั่วไหลประสานกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วว่ายังไงข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดทำไว
1: ้
0: คาดว่าการรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกใช้เพื่อความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานคือการเชื่อมโยงระบบไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลจากต้นทางคือกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่ากระทรวงได้สั่งปิดการระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้แล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบดูซิมันรั่วจากไหนนะฮะเหมือนส่งน้ำไปแล้วท่อมันรั่วแบบนั้นแหละแล้วก็ใครเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแพร่หลายหากพบว่าทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งระบบเจาะระบบแล้วก็มาตรการการควบคุมเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภายนอกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่สรุปนะฮะคือว่ามันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าเพราะคือฟังคุณสิริพงษ์เนี่ยฟังแล้วก็มันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกไห
1: ม
0: นะฮะแต่ความเชื่อของประชาชนเนี่ยเห็นข้อมูลเนี่ยทะเบียนรถและอะไรต่างๆเนี่ยต้นทางเนี่ยมันก็น่าจะมาจากกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมแต่คุณสิริพงษ์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยเรียกใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกได้โดยที่ตรงนี้มันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องยื่นเอกสารซ้ำเอกสารซ้อนนะฮะเชื่อมโยงข้อมูลกันอาจจะรั่วไหลในการเชื่อมต่อข้อมูลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: ก็ยังไม่ฟันธงว่ามันหลุดมาจากภาครัฐหรือหลุดออกมาจากหน่วยงานนอกหรือเอกชนที่เขาใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับยังไม่สรุปส่วนคุณนิธิกรบุญยะกุลเจริญอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยเปิดเผยฮะว่าลองค้นหาทะเบียนรถของตนเองก็พบครับว่าข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนบางส่วนรวมถึงรายละเอียดรถข้อมูลประกันรถด้วยนะฮะประกันภัยก่อนที่จะทดลองกับทะเบียนรถของบุคคลอีกหลายรายพบว่าข้อมูลลักษณะเดียวกันฮะก
1: ็
0: ได้แจ้งกับ PDPC นะฮะและเผยแพร่คำเตือนประชาชนเป็นที่รับทราบนะฮะคุณนิติกรบอกว่าระบบ API เป็นช่องทางที่หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลกันจึงยังไม่สามารถสรุปนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่ามันรั่วไหลจากไหนกรมการขนส่งทางบกไหมโอ้ไม่ได้ยังฟันธงไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกยังไม่ใช่จำเลยนะฮะอันนี้ผมพูดเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานเชื่อมแต่นั่นแหละก็จะต้องไปดูต่อไปว่ายังไงต่อไปดังนั้นแล้วผู้ที่ต้องดูแลข้อมูลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยผมมองแล้วนะครับยังไม่ดีมากนะยังไม่ดีมากนะเพราะทุกวันนี้คุณปณิสราและท่านผู้ฟังฮะเราเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันลง data หมดเลยนะฮะฐานข้อมูลหมดเลยคำถามคือไอ้ฐานข้อมูลที่เรามีทุกอย่างเนี่ยมันมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนล่ะนะ
1: ก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะหลากหลายอย่างคือสังเกตง่ายๆเลยมิจฉาชีพอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังตกใจเลยว่ารู้ข้อมูลส่วนตัวเราขนาดนั้นได้ยังไง
0: รู้ยิ่งกว่าพ่อแม่เราอีก
1: นะข้อมูลตรงนั้นมันมาจากไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยคือการกรอกข้อมูลส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในการติดต่อราชการหรือว่าอาจจะมีในภาคเอกชนอื่นๆที่ขอข้อมูลเราไป
0: เอ้ยมีอีกเรื่องนึงนะคือเมื่อกี้ผมพูดกรมการขนส่งทางบกแล้วใช่ไหมก็คือเรายังฟันธงกันไม่ได้เพราะคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตและบอกว่าเนี่ยแหละกรมการขนส่งทางบกนี่แหละเอาทะเบียนตอนนี้ยังไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันคือระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นอาจจะเกิดรั่วไหลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะเกิดระหว่างการเชื่อมโยงตรงนั้นก็ได้นะฮะดังนั้นต้องไปดูกันต่อไปนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยล่ะโ
1: อ
0: ้มีรูปท่านนายกออกมาตอนแรกผมนึกว่า AI
1: เออ
0: เดี๋ยวรอนายกออกมาเนี่ยวันนายกกลับมาเนี่ยก็จะสงสัยเนี่ยก็ถามก่อนรูปจริงไห
1: ม
0: รูปจริงหรือเปล่าเนี่ยรูปจากบัตรประชาชนมันหลุดมาได้ยังไงเมื่อวานนี้ได้ยินแว่วๆนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยปลัดมหาไทยก็บอกว่าไอ้รูปอะไรข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะหลุดมาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าดูจากข้อมูลที่มันหลุดออกมาแล้วอะลักษณะของข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะมาจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพราะอย่าลืมนะคุณเอาบัตรประชาชนไปเสียบไว้หลายที่นะคุณไปโรงพยาบาลคุณเสียบไหมโอ้ยผมขอโทษ คือคุณไปเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาด่าผมคือมันเสียบหลายที่ไงพอการเสียบหลายที่แล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันอาจจะเกิดการรั่วไหลจากตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาขอบัตรประชาชนเพื่อที่จะเสียบดูข้อมูลตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยดูเลยว่าเขาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นอะไรจากไอตัวบัตรประชาชนของเราบ้างสงสัยเหมือนกันนะนั่นแหละตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลเนาะอันนั้นน่าสนใจเพราะว่าคือตั้งข้อสังเกตคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั้งหมดทั้งหมด อยู่ใน data ทั้งหมดแล้วหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลตรงนี้และปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดไม่ให้มีคนนำข้อมูลไปเผยแพร่นะครับคือถ้าเผยแพร่ด้วยการเจาะระบบอันนั้นก็น่าตำหนิส่วนหนึ่งแล้วก็คือว่าทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีการซื้อขายข้อมูล
1: อันนี้ก็ยิ่งน่ากังวล
0: อันนี้ทุจริตเนี่ยยิ่งหนักกว่าคุณปานิสราคืออย่างผมนะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผมไปใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้มีความลับอะไรมากใช่ไหมแต่บางคนเขาอาจจะมีความลับมากไงจดทะเบียนสมรสแล้วไม่อยากให้ใครรู้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นใหญ่
0: แล้วยังมีอันนี้อีกนะ
1: ค่ะ
0: กฎหมายเนี่ยกฎหมายที่มันออกมาเมื่อปีนี้แหละเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปดูมาฟังดีๆนะครับชื่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นพุทธศักราช2569ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ29มิถุนายน2569ชื่อยาวมากสาระสำคัญคืออะไรฮะให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนพูดง่ายๆสมมติผมเป็นกระทรวงหนึ่งที่ผมมีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกระทรวงอีกกระทรวงอ่ะ กระทรวง B มาขอผมนี่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะไปทำฐานข้อมูลในการทำนี่นี่นี่นี
1: ่
0: โครงการรัฐบาลผมก็ต้องส่งข้อมูลนั้นให้โดยที่ผมไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเลยยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอย่าฟ้องผมนะครับสมมติผมเป็นผมอยู่มหาดไทยแล้วผมมีข้อมูลแบบประชาชนของทุกคนคุณอยู่กระทรวงอะไรอะสาธารณสุขใช่ไห
1: ม
0: อยากจะได้ฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณก็มาขอผ
1: ม
0: ผมเป็นมหาดไทยผมก็ให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณไปถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากประชาชนตรงนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถให้หน่วยงานรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเขาไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้เลยนั่นคือหน่วยงานรัฐในการที่จะจัดทำเกี่ยวกับบริการสาธารณะหรือการดูแลประชาชนหรือจะทำบัตรคนจนนะคุณนึกออกไห
1: ม
0: คือการที่กระทรวงการคลังจะต้องอะไรอะไรเองเนี่ยไปเก็บใหม่เนี่ย
1: มันก็จะใช้เวลา
0: ใช้เวลานานเขาอาจจะขอจากกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นๆหรือสัมภาระถูกไห
1: ม
0: ในการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อจะทำฐานข้อมูลในการทำโครงการของรัฐนี่แหละคือกฎหมายที่มีบังคับใช้คำถามคือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเราดูแลกันดีแค่ไหนเราดูแลกันดีแค่ไหนนะฮะเพราะว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลมันรั่วไหลเนี่ยไปเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดดูง่ายๆนะฮะอย่างสมมติผมต้องการจะทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงแล้วผมคีย์เข้าไปในเว็บเนี่ยแล้วผมรู้ทุกอย่างเขาเลยรู้แม้แต่ทะเบียนรถบ้านอยู่ไหนภรรยาชื่ออะไรอะไรแบบเนี่ยมันก็ความปลอดภัยมันมีไหมล่ะ
1: ถูกต้อง
0: นั่นแหละอันนี้คือคร่าวๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวต้องดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างอ่ะกระทรวง DE ใช่ไหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยไหม
1: คมนาคมด้วย
0: สรุปเลยนะฮะรัฐบาล
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะต้องแถลงว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันหลุดมาจากไหนแล้วก็เราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรครับติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยางยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอร์ส
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: นี่นี่เธอ ้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะสำหรับ OECD อยากจะให้ท่านอธิบายฟังหน่อยค่ะว่า OECD เนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะ OECD นะคะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะองค์การนี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปี1961ค่ะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะผ่านบทบาทของการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะOECD ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด38ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศในภาคพื้นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะรวมถึงประเทศที่อาจจะมีรายได้ปานกลางระดับสูงกว่าประเทศเช่นเม็กซิโกหรือว่าโคลอมเบียนะคะแล้วก็ในสำหรับประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยรัฐบาลของเราค่ะก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราตั้งเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในปี2573ค่ะสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็สร้างการเติบโตที่เข้มแข็งในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่า OECD ค่ะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมาตรฐานของ OECD อะค่ะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตรงเพราะว่ามาตรฐานของ OECD เนี่ยก็จะครอบคลุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการต่อต้านการทุจริตนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างด้านการต่อต้านการทุจริตอะค่ะค่ะประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้แล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังนะคะประชาชนก็จะได้รับบริการภาครัฐที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นการที่จะขออนุญาตหรือว่าติดต่อราชการก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็จะเป็นการลดโอกาสในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะเรียกรับสินบนสำหรับในภาคธุรกิจนะคะการที่เราได้นำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้อะค่ะก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องแบกรับต้นทุนแสงจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้นักลงทุนนะคะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการจ้างงานในขณะเดียวกันค่ะหากว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสและเป็นอิสระการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะ แต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
1: ครับ
0: ในมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะปปช.มีบทบาทหรือภารกิจใดบ้างฮะที่สอดคล้องกับหลักการและข้อแนะนำของ OECD ฮะแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษฮะ
10: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะ
0: ครับ
10: โดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เรานำมาปรับปรุงเนี่ยก็อย่างการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐไทยและต่างประเทศรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคลนะคะซึ่งทั้งหมดอะค่ะเราก็จะนำมาแก้ไขในกฎหมายของปปช.นะคะนอกจากนี้ค่ะทางปปช.เองก็ยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมมาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจอะค่ะมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับภาคเอกชนที่เราได้ร่วมดำเนินการนะคะก็อย่างเช่นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือว่า CAC นะคะซึ่งเราร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือ OECD ค่ะจะไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการที่มีกฎหมายที่ดีแต่ว่า OECD อะค่ะก็ยังจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยการที่เรานำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ก็จะช่วยยกระดับการต่อต้านการทุจริตของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในระยะยาวค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็เลยจะขอถือโอกาสค่ะประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะณโรงแรมThe Athenaค่ะจะมีการจัดการประชุมในหัวข้อการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านสินบนของ OECD นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนค่ะรวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือ เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตค่ะ
1: ค่ะท่านคะถ้าหากประเทศไทยเราเนี่ยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทาง OECD ตรงนี้จะช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้างคะในฐานะประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะสำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ว่าสร้างความมั่นใจอะค่ะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนค่ะทุกคนก็จะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตโดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐแล้วก็แจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆของสำนักงานปปช.ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสนะคะจะได้รับการคุ้มครองเป็นความลับ แล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการสร้างสังคมที่โปร่งใสก็จะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งหากทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยของเราอะค่ะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็เราก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับครับแล้วก็
1: ท่านคะเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ตรงนี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้างคะคือหลายคนเนี่ยเขากังวลว่าการใช้มาตรฐาน OECD จะทำให้กฎหมายเข้มงวดขึ้นอย่างภาคธุรกิจตรงนี้จะได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
10: สิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญนะคะไม่เพียงแต่การมีกฎหมายที่ดีค่ะแต่ว่า OECD ค่ะจะยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมกับทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้นะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะก็จะต้องยกระดับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งผลที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้กระทำความผิดค่ะจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทนะคะทำให้การทุจริตค่ะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นและก็จะเกิดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนแล้วก็นานาประเทศว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นธรรมสำหรับในภาคธุรกิจนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเช่นก็อาจจะต้องมีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนการพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะไม่ใช่เป็นภาระที่จะสูญเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าแล้วก็นักลงทุนในทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งในระยะยาวเนี่ยมาตรฐานของ OECD ก็จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตอะค่ะก็จะไม่เสียเปรียบจากการทุจริตซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับท่านครับ
10: ค่ะการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนตามแนวทางของ OECD นะคะไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานปปช.เพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ายังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลการก้าวสู่มาตรฐานของ OECD นะคะจะไม่ใช่เพียงการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอย่างเดียวค่ะแต่มันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนชาวไทยทุกคนดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมติดตามการประชุมการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD แล้วก็นานาประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการทุจริตของยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าความรู้แล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ครับนี่คือเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือประเทศไทยนะครับก็จะก้าวเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับท่านนายกก็ตั้งความหวังนะครับและมีความเชื่อนะฮะให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยภายในปีหน้านะครับภายในปีหน้าซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกของ OECD ได้เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้เขาเห็นเขาถึงจะให้เราเป็นสมาชิกดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปภายในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเร่งดำเนินการนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราที่จะเข้าสู่เป็นการเป็นสมาชิกของ OECD นะครับได้ฟังกันมาเยอะได้ยินมาก็มากครับคนก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะฮ
1: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไกลตัวเพราะว่าพอไปถาม OECD ไปถามใครก็เกาหัวยังงงอ่ะคือเอาง่ายๆแล้วกันการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้าเข้าได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาครัฐตอนนี้ก็เร่งผลักดันนะครับให้คุณสมบัติของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟังสอบถามไม่ได้สอบถามคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
1: ์
0: บอกว่าติดตามอยู่ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ
1: ์
0: ชัดเจนแชร์ด้วยค่ะอันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะฮะว่า AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง7นะครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี
1: ้
0: พฤหัสที่6วันศุกร์ที่7นะครับจะของดออกอากาศเป็นเวลา2วันครับเพราะว่าเครื่องส่งเนี่ยจะต้องมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบส่งสัญญาณพัฒนาอุปกรณ์ภายในสถานีนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นสรุปนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฮะ
1: ค
0: ลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับจำเป็นต้องหยุดให้บริการงดออกอากาศชั่วคราวในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ 6-7 สิงหาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะฮะก็ขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังสามารถติดตามรายการเราผ่านออนไลน์ได้นะครับ
1: ได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: หรือว่าคลื่นวิทยุประจำจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ยังฟังได้เพราะเขารับทางเซตเทอร์ไลท์รับทางดาวเทีย
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องหมอพร้อมกันหน่อยนะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะจริงๆเชื่อว่าคือนานมาแล้วนะไม่ได้ใช้
0: หมอพร้อมแต่เขาบอกว่าไม่พร้อม
1: อ
0: ุ้ยรัฐมนตรีนี่ก็นามสกุลพร้อมนะฮะสันติพร้อมพัฒนะฮะ
1: คุณพัฒนา
0: หมอคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ขออภัยสันตินี่พ่อท่านนะหรืออะไรเนี่ยหมอพร้อมโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์สองพร้อมปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยข้อมูลน่ะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงตกลงพร้อมจริงไหมเนี่ย
1: นะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยท่านคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะหลังจากที่เขามีการประชุมกันนะก็อาจจะประชุมเรื่องของการเตรียมจัดงานด้านเวลเนสนะคะโครงการอาสาพัฒนาโครงการอาสาพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวแต่อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเยอะก
0: ็
1: คือเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วว่างานประวัติในการรักษานะคะก็มีข้อเสนอมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ออกหนังสือรับรองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเรื่องของการประกันสุขภาพหรือการเคลมประกันเอกชนต่างๆนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากข้อมูลใดที่มันคลาดเคลื่อนก็จะดำเนินการทุกวิถีทางนะคะไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะท่านบอกว่าคือคำร้องที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 13,000 เรื่องนะคะแต่พอตรวจสอบแล้วจริงๆแล้วหยุดก็คือประมาณ 7,000 คนก็เยอะอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าบางคนก็คือเหมือนกังวลแล้วว่าแจ้งเข้ามาซ้ำๆนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะแยกข้อมูลส่งเป็นรายจังหวัดนะคะให้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีวันศุกร์นี้นะคะนอกจากนี้นะเขาบอกข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลประกอบกับตัวชี้วัดเนี่ยมีจำนวนมากนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีการจงใจบันทึกข้อมูลหาผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจทุจริตนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาบอกว่าสัดส่วนน้อยแต่แสดงว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
0: ฟังแบบนี้คือเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะ ยืนยันได้ไงว่ามันไม่มีทุจริตเลยถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเอามันมีนี
1: ่
0: เสร็จนะฮะก็นั่นแหละ
1: ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะตรงนี
0: ้
1: ซึ่งคุณพัฒนาบอกว่ากระทรวงเนี่ยก็ยังยืนยันนโยบายเรื่องของข้อมูลสุขภาพประชาชนผ่านระบบหมอพร้อมนะคะว่าคือระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้แสดงข้อมูลนะคะจากหน่วยบริการคือต้นตอในการบันทึกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราไปทำการรักษานะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามว่าพอมันเกิดประเด็นนี้เนี่ยทางสังคมออนไลน์เขาก็ไปโพสต์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคัมภีร์หาเงินเข้าร.พ.ส.ต.หรือเปล่า
0: ก็อยากเห็นคัมภีร์นั่นเหมือนกันนะทำยังไงหาเงินเข้า
1: เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล

0: หาเงินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ดีนะครับ
1: เออ
0: แต่ถ้าเกิดหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ย
1: มัน
0: ไม่ถูกครับ
1: ถูกต้องนะคะ
0: คำพีเงินเข้าโรง
1: นั่นแหละนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบนั่นแหละนะมันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคือสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในประเด็นการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ลายบัญชีทางการหมอพร้อมนะคะซึ่งก็มีการตั้งงบทุกปีโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ระบบลายนะคะปีละประมาณ16-18 ล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงเนี่ยสามารถจัดซื้อในราคา16ล้านบาทต่อปีได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะส่งถึงผู้ใช้บริการหมอพร้อมนะคะทางคุณพระนาก็บอกก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าคิดตามค่าบริการตามอัตราปกติของ LINE เนี่ยประมาณ40สตางค์ต่อข้อความถ้าคูณกับจำนวนคนหลายล้านคนต่อปีเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านี้นะคะ
0: นี่คือเรื่องหมอพร้
1: อม
0: ที่พร้อมไหม
1: อาจจะยังตอนนี้
0: คือคนก็ไม่ได้ใช้นานคือผมก็ไม่ได้ใช้นานอันนี้เป็นส่วนตัวนะ
1: เ
0: ออ
1: เหมือ
0: นกันค่ะก็แต่ยังไงข้อมูลภาครัฐแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะถูกต้องควรจะต้องไปทำให้มันถูกต้องต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบัตรทองนะฮะบัตรทองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะยืนยันไม่มีใครคิดล้มบัตรทองโอ้แต่ต้องปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว
1: ่
0: หลังโรงพยาบาลรัฐขาดทุนอย่างหนักเสี่ยงล้มละลายในอนาคตจัดสรรงบไม่ตรงจุดขยายสารพัดกองทุนย่
1: อ
0: ยแต่งบรักษาไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิพิบาลและประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันแล้วก็รักษาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้มาจากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะอันนี้ก็สั้นๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะเมื่อวานนี้รัฐบาลก็แถลงนะครับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนประกาศนี้ฮะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครับแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วมีแนวทางและจะดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยเสริมสร้างสุขภาพและใจและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นยังไงต่อรวมกลุ่มเสร็จตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนี้เราเต็มรูปแบบแล้วล่ะตอนนี้จะมีแนวทางในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนนะฮะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องของการตรวจหลักฐานคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลหน่อยค่ะ
0: เ
1: มื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานนะคะคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะคะจากทั้งหมดที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ผู้ร้องแล้วก็ทนายความนะคะผู้รับมอบอำนาจบางส่วนนะโดยมีคุณสุรพงษ์อินทรถาวร นะคะเลขาธิการปปช.เดินทางมาด้วยค่ะศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นควรนัดวันไต่สวนพยานผู้ร้อง4นัด9ปากนะคะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ย25สิงหาคมนี้นะคะส่วนพยานผู้คัดค้านอีก60ปากนะคะกำหนดเริ่มไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็คือปีหน้าเลย18พฤษภาคม คม70นะก่อนนัดฟังคำพิพากษานั่นเองซึ่งเขาบอกพยาน60ปากที่พูดถึงเนี่ยก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มผู้คัดค้านนะคะตัวอดีตส.ส.ซึ่งก็คาดว่าบุคคลสำคัญอย่างคุณพิธานะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็น่าจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการนะคะทั้งด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะที่ให้ความเห็นนะคะก็น่าจะครอบคลุมมากกว่าประเด็นกฎหมายเพียงอย่างเดียวแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยนั้นค่ะ
0: ครับคือคดี112นั่นแหละศาลก็คือมีการนัดรับฟังนะครับทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องนะฮะผู้ถูกร้องก็คือทางด้านพรรคประชาชนนั่นแหละ 42เอ้ยขออภัย
1: 44
0: สมัยนั้นคือพรรคก้าวไกล
1: พรรคก้าวไกล
0: นะฮะก็นัดกันนะฮะผู้ร้องเนี่ย4นัด9ปากก็คือ4วัน9คนนะฮะในการที่จะกล่าวหาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนอีก60ท่าน60ปากเนี่ยของที่อยู่ในฝั่งเนี่ยสสพรรคก้าวไกลนะฮะสสตรงนี้ก็เริ่มสืบพยานนะครับไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนนะฮะ60ปากแล้วก็ใช้เวลาโอ้ข้ามปีเหมือนกันไปถึงพฤษภาคมปี70หลังพฤษภา70ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาต่อไปนะครับเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยคำพิพากษาก็จะน่าจะออกมาเนี่ยช่วงกลางปี
1: หน
0: ้
1: า
0: ช่วงกลางปีหน้านะครับก็เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็โอ้โหมีความคืบหน้าม ีความคืบหน้านะฮะคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหลังๆนี่ท่านออกมาบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบหน่วยงานบ้างเรื่องของการทุจริตบ้างเพราะว่าท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเพราะเป็นอดีตเลขากฤษฎีกาเก่านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยแม่นยำนะฮะแม่นยำมากนะฮะก็ไปพูดเรื่องของการตรวจสอบผลทุจริตท้องถิ่นนะฮะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างมีขั้นตอนใดที่บกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนขีดเส้นใต้นะครับเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องทำไมมันหลายซึ่งจังเลยเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องนั้นบอกว่าว่ากันไปเป็นตามลำดับเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างควรดำเนินการอย่างไรต่อนะครับเพื่อให้นายกมีข้อสั่งการต่อไปนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าทุจริตท้องถิ่นนะฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
6: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
5: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
6: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา
7: แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
3: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้

0: 10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวง

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่นะวันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะคือเวลาผ่านไปเร็วไงตอนนี้ใจอ่ะยังติดอยู่ที่ปลายเดือนกรกฎาคมอยู่เลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากคุณผู้ฟังนี่เดือนสิงหาอีกแล้วแป๊บเดียวก็จะปลายปีแล้วนะคะรู้สึกว่าปีนี้แบบอะไรรวดเร็วไปทั้งหมดเลยนะแต่จริงๆประโยคนี้เราก็พูดกันมาตลอดทั้งปีนะคะเนื่องจากว่าชีวิตคนเราเนาะไม่ได้หยุดนิ่งทำกิจกรรมทำงานต่างๆผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็มันค่อนข้างรวดเร็วมากหน่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่ทำงานอยู่ทุกๆคนแล้วกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานแบบเป็นชาวสวนหรืออะไรอย่างนี้ก็ทักทายกันไปด้วยนะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาในการใช้ชีวิตของเราไปในแต่ละวันหลายๆบริบทเนาะชาวสวนเองก็ต้องมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าฟ้าจะแบบหยุดหรือเปล่าให้เราได้ไปตัดยางกันได้หรือว่าบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรแล้วก็รอฝนนะคะมาเติมให้พืชผักที่เราปลูกไปนะคะก็งอกงามขึ้นมาก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนาะเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกเวลาที่มันผ่านไปนะคะขอให้ทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังวันนี้รายการอันดามันวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรานำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันในช่วงเช้าๆแต่ไม่ใช่ข่าวเดิมนะก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเอาข่าวที่เป็นนโยบายล่าสุดมาฝากกันนะคะคือจะได้ติดตามบทบาทการทำงานของรัฐบาลด้วยไงว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีนโยบายอะไรออกมาแล้วคือมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเราได้ฟังข่าวกันในช่วงเช้าๆแบบนี้คือฟังกันแบบละเอียดแล้วก็มีข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันด้วยนะคะผลงานเพลงเพราะๆก็มีคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางนะคะทั้งเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ตะกบป่าในพื้นที่ระนองด้วยก็ฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามรับชมไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูปริมาณฝนพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไกด์ไลน์ไปว่าวันนี้พื้นที่ไหนภาคไหนมีปริมาณฝนเท่าไหร่ทุกคนจะได้กะเกณฑ์กันได้ว่าจะออกไปทำกิจกรรมจะเดินทางไปที่ไหนหรือใครจะไปตัดยางวันนี้จะมีลุ้นบ้างไหมนะคะก็มาดูกันค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะเน้นหนักไปเรื่องของปริมาณฝนแล้วกันค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยก่อนอ่าวไทยวันนี้60% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของฝั่งอันดามันโอ้โหวันนี้นะโดนอีกแล้ว 70% ค่ะเมื่อวานนะพอมีแดดมาให้แบบได้ชื่นใจบ้างวันนี้ก็เริ่มมีฝนมาอีกแล้วนะคะฝั่งอันดามันจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะภูเก็ตตกหรือเปล่าเช้าวันนี้พังงาตกไหมคะก็อยากรู้นะอยากติดตามหรือว่ากระบี่เป็นยังไงบ้างคะกลับบ้านกระบี่ไปเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าฝนมาแต่มาเป็นเวลาคุณผู้ฟังจริงๆนะเขามาเป็นเวลาเขาจะมาช่วงบ่ายๆเที่ยงไปจนถึงบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาแล้วตอนเช้าก็จะแดดออกแล้วก็ตอนเย็นก็จะโอเคฟ้ากลับมาสดใสตามปกติเป็นแบบเนี้ยประมาณแบบ 2-3 วันติดๆกันเลยที่กลับบ้านไปนะคะก็นั่นแหละส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะรวมถึงพยากรณ์อากาศต่างๆก็นำมาฝากกันด้วยมาดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนโยบายของรัฐบาลเนาะนี่ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียค่ะได้ไปขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บูสเนสฟอรัมนะคะจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียด้วยนะคะโดยเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอของท่านนายกนะที่ท่านได้ขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษอะค่ะท่านเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับ
จากการเป็นคู่ขามาเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างกันไหมโอ้โหแคมเปญดูดีนะฟังชื่อแล้วดูดีนะคะแต่จริงๆความร่วมมือก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอมีการยกระดับยังไงมันก็ต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่แล้วแน่นอนค่ะความหมายของคำว่าหุ้นส่วนร่วมสร้างเนี่ยท่านบอกว่าให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาร่วมเชื่อมโยงเรื่องของการผลิตสินค้าไหมเรื่องของการลงทุนด้วยกันไหมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์กับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพื่อจะได้สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและเป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่าทั้งสองประเทศนะทั้งไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะที่มีการค้าขายกันมาตลอดเนี่ยเกือบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็จะมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะดันไปให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยเรามีประชากรรวมกันแล้วประมาณ350ล้านคนเป้าหมายต่อไปท่านนายกบอกว่าเราจะต้องไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการค้าเท่านั้นแต่เราจะต้องเดินหน้าไปต่อสู่เรื่องของการลงทุนร่วมกันด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าในภูมิภาคซึ่งได้มีการเสนอไป4ความร่วมมือหลักค่ะมาดูกันค่ะความร่วมมือ4ด้านที่เสนอไปนะคะให้เป็นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศด้านแรกเรื่องของความมั่นคงทางอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลด้วยค่ะแล้วก็เพื่อขยายตลาดอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกนะคะจริงๆคุณสุปจีเขาเดินทางไปพบปะบ่อยมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้ไทยเนี่ยส่งออกอาหารฮาลาลไปในพื้นที่ประเทศที่มีการเปิดรับนะคะแล้วก็เรื่องของด้านที่2โลจิสติกคมนาคมค่ะแล้วก็ดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็ยังต้องมีการทำต่อไปแต่ทำแล้วเป็นโครงการหรือในพื้นที่ไหนก็ต้องตรวจสอบความพร้อมหรือว่าผลกระทบต่างๆแล้วก็ต้องสอบถามความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกลางๆแล้วกันเนาะเป็นกลางๆแล้วกันว่ากันไปนะคะจริงๆโลจิสติกมันก็ต้องพัฒนาไม่ว่าเมืองไหนก็แล้วแต่เมืองที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ยังมีการคิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละค่ะเราต้องกลับมาคำนึงดูว่าโครงการที่จะสร้างทุกอย่างเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์หรือว่าสร้างผลเสียอันไหนมากน้อยกว่ากันแล้วสิ่งที่สำคัญคือใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาคิดเห็นยังไงก็ต้องฟังเขาด้วยนะคะด้านที่3ค่ะด้านของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะด้านที่4ด้านพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันคือหลายประเทศเขาขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสีเขียวกันเยอะมากไทยเราก็เริ่มเห็นบทบาทเยอะมากขึ้นนะคะกับการที่เราจะเดินทางสายนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจก็คือไปทำ MOU กันคุณผู้ฟัง MOU ประมาณ4ฉบับที่เขาไปทำด้วยกันนะคะก็มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดการสื่อสารการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็MOU ความร่วมมือเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนาะแล้วก็4ค่ะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะก็4ฉบับที่ไปเซ็นกันไปนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นประธานนะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเนาะว่าไอ้4ฉบับที่เขาไปเซ็นมาเนี้ยเขาจะสร้างเป็นโครงการย่อยๆอะไรออกมาอีกนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งอินโดนีเซียแล้วก็กับทางไทยเราด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือไปแสดงให้เขาเห็นว่าตอนนี้ไทยเราจะเดินทิศทางไหนเรามีนโยบายยังไงกับการที่ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกเวทีโลกหรือในโซนไหนก็แล้วแต่นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าไทยเองเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ที่เราจะดำเนินการใน3แนวทางสำคัญแนวทางแรกนั่นคือการส่งเสริมความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งค่ะ 2. การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ 3. ค่ะการทำให้อาเซียนเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหรือว่าเป้าหมายของคุณที่คุณเดินไปทั้งหมดทุกกิจกรรมทั้งหมดนะคะหนึ่งเดียวคือพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วไม่ได้สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันก็
แทบจะไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะเพราะว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยมนุษย์หรือประชากรที่อยู่ในประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะก็ต้องมีการว่ากันไปเนาะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามแล้วก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าให้เห็นนโยบายแล้วก็ทิศทางของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันที่ท่านเองก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์แบบนี้ในเวทีโลกเนาะได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าจุดยืนของประเทศไทยเป็นอย่างไรค่ะอ่ะมาดูเรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นมาหน่อยเรื่องของปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งกันบ้างค่ะนี่เรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ท่านก็รันไปทุกวงการเหมือนกันนะท่านรองนายกยศชนันท์นะคะดูแลเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางบ้างอะไรบ้างล่าสุดนี้ก็มาแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ปัญหาภัยแล้งแล้วด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศนันท์นะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา4ด้านดังนี้ค่ะ4ด้านนี้มาดูกันคุณผู้ฟังจะเน้นหนักไปในพื้นที่ภาคเหนือแต่จริงๆแล้วอ่ะก็น่าจะนำแนวทางมาใช้ได้กับทั่วประเทศนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่ให้ทุกคนตระหนักแต่ว่าตอนนี้คือภาคเหนือเวลาฝนตกหนักๆปุ๊บอ่ะคือเขาเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็เห็นมาเนาะก็เป็นเรื่องที่เขารับมือยากกันอยู่นะคะก็เลยต้องเน้นหนักไปในพื้นที่นี้หน่อยมาดูการแก้ปัญหาสี่ด้านที่ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์นะคะท่านได้มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ด้านแรกเรื่องของการขจัดคอขวดงบประมาณเอาเป็นว่าดูแลงบประมาณฉุกเฉินก่อนแล้วกันที่จะนำมาใช้ในโครงการป้องกันภัยที่จำเป็นเร่งด่วนค่ะแต่มันติดขัดเรื่องงบประมาณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้สั่งบอกว่าให้รีบทำเรื่องเสนอขึ้นส่วนกลางทันทีเลยเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ว่าพอทำเรื่องขึ้นไปแล้วมันก็ไปติดค้างอยู่เป็นคอขวดแบบนั้นอ่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าเราจะท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนาะต้องมากระตุ้นกันท่านนายกเองต้องสั่งอะไรประมาณนี้นะคะกว่าเรื่องที่แบบมันจะรวดเร็วอ่ะแล้วคือบางทีพื้นที่ที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ได้มีเวลามารอมากขนาดนี้นะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้อันดับแรกเลย2ค่ะมีการเสนอให้จัดตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงจริงๆบางทุกพื้นที่แหละเขาทำกันอยู่แล้วแต่พอมันมีการประชุมมีเวทีมีคำสั่งแบบนี้ออกมามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังพอตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เฝ้าระวังได้เรื่องของปริมาณน้ำฝนสมมุติฝนตกในพื้นที่จังหวัดระนองต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงพอมีศูนย์วอลลุ่มแบบนี้คือเขาก็ต้องติดตามแล้วว่าตอนนี้ระดับน้ำเท่าไหร่ละขึ้นมา1เซนละขึ้นมา2เซนละก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะคะ3ค่ะมีการเสนอให้ใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนำมาปรับใช้นะคะล่าสุดค่ะมีการดึงเครือข่ายนั่นก็คือจากมหาวิทยาลัยภาคเหนือเนี่ยมาร่วมใช้งานในการนำโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงในการรองรับการอพยพแล้วค่ะในส่วนที่4ค่ะเขาจะเร่งขุดลอกคลองต่างๆลำน้ำต่างๆนะคะใช้เครื่องมือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบครบวงจรซึ่งในพื้นที่แม่น้ำน่านนะคะมีอยู่ประมาณ18จุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดเปราะบางรวมถึงในพื้นที่ของแม่น้ำยมด้วยค่ะอันนี้เป็นในโซนภาคเหนือเนาะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือมีจุดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยประมาณ 1,363 จุดค่ะและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งประมาณ444จุดนะคะก็มีการวางแผนกันในการรับมือกับสถานการณ์นี้ก็นั่นแหละตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งภัยแบบไหนสิ่งที่รัฐบาลหยุดนิ่งไม่ได้คือการเตรียมความพร้อมรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันกันไม่ทันแล้วในช่วงที่เกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุจะต้องทำงานยังไงในการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รวดเร็วที่สุดนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะผ่านไปแล้ว
ข่าวสารนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลเดี๋ยวใครที่รอติดตามข่าวของฝั่งอันดามันเนาะกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักฟังผลงานเพลงเพราะๆเอาผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากโบกี้ไลออนมาฝากกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

นาฬิกาทรายค่ะผลงานเพลงจากบุกกี้ไลออนอย่างที่บอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดสุดๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแก้วที่แตกไปแล้วจากวันใหม่ก็เป็นผลงานเพลงใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะสองผลงานเพลงนี้ที่นำมาเปิดเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงใหม่ให้ได้อัปเดตกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งสองเพลงเนี่ยก็พูดถึงอะไรที่เวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่มันทำไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่ะฟังเพลงแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเราเองด้วยว่าทุกวันนี้ปัจจุบันที่ฉันทำอยู่ทำดีหรือยังเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นฉันไม่ทำแบบนี้ทำไมในอดีตฉันถึงไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มีสติในทุกๆวันนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงใหม่ด้วยแหละจริงๆก็อยากนำมาเปิดให้ฟังกันเผื่อใครที่รอฟังอยู่แต่ใครที่เป็นสายลูกทุ่งไม่ต้องน้อยใจไปหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เลยในสายของลูกทุ่งนะคะสลับกันไปคุณผู้ฟังจะได้แบบผ่อนคลายกันไปนะคะบางคนเนาะคนฟังรายการอันดามันวันนี้ของเราก็หลายเจนจริงๆนะคะก็ต้องจัดให้ครอบคลุมกันไปค่ะเดี๋ยวทักทายทางด้านของ Facebook Live กันบ้างค่ะมีทางด้านของคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะมีพี่อเนกพฤทัยค่ะแล้วก็มีคุณชานนท์นะคะโอ้โห FC from Hawaii จริงๆไหมคะเนี่ยจริงปะคะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ FC from Hawaii จริงๆเหรอคะถ้าเกิดว่าฟังถึงจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่หลายๆคนก็มาติดตามกันเนาะจากไลฟ์สดเองก็ดีจากการฟังวิทยุเองก็ดีนะคะอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงก็สามารถแบบบอกกล่าวทักทายกันเข้ามาได้ก็พร้อมที่จะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้ล่ะค่ะกับรายการของเราเนาะเราก็ยังคงอยู่ดูแลกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ9นาฬิกานิดๆค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของเรากันบ้างคุณฟังมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะฝั่งอันดามันเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยละกันค่ะภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเขาเดินหน้าแคมเปญใหม่อีกแล้วนะเขามีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดจริงๆนะคะสำหรับการเดินหน้านครภูเก็ตสร้างสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสุขใจสุขกายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาดำเนินการยังไงกันบ้างค่ะคือกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็มีท่านโชนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะประจำปี69นี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะมีท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายแน่นอนว่าพอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ต้องมีคนกลุ่มนี้ที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือคนร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้ประมาณ 1,000 คนเยอะมากค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของกองการแพทย์ของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็เครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่เราบอกมาเมื่อสักครู่ค่ะคือเขาร่วมกันเขาจับมือกันอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเดินหน้าส่งเสริมเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ตรงตอบโจทย์กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็ให้ทุกคนได้มาตระหนักรู้เรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเหมาะสมผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสวนา 3 ออาหารออกกำลังกายแล้วก็ออารมณ์นะคะแล้วก็สอสอ2สอนั่นก็คือสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของการงดดื่มสุรานั่นเองค่ะแล้วก็นี่แหละคือนำแคมเปญนี้มาปรับใช้นะคะคือทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็ได้ฝากแนวคิดให้กับเทศบาลนครภูเก็ตว่าให้นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเนาะที่ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าชื่นชมนะชื่นชมโครงการดีๆแบบนี้ของทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะที่จัดกิจกรรมได้สร้างสรรค์มากแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มจริงๆนะคุณผู้ฟังทุกกลุ่มจริงๆเลยที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะโดยเฉพาะการรวมพลังของ21ชมรมและ33ชุมชนโอ้โหชมรมเขาเยอะเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับแวดวงของการดูแลสุขภาพอะค่ะคือทั้งหมดอะมันเป็นความร่วมมือที่ถ้าเกิดว่าทุกคนต่างทำต่างแยกกันมันเขาเรียกอะไรอะ
มันจะไม่ดูยิ่งใหญ่ไงแต่พอมาร่วมมือกันปุ๊บอะนอกจากมันจะดูยิ่งใหญ่แล้วอะมันทำให้เราเห็นถึงพลังมากกว่าได้เห็นถึงมุมมองของพลังของคนในพื้นที่ที่เขาตั้งใจจริงๆอะอยากจะให้คนในภูเก็ตเองก็มีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็กิจกรรมแบบนี้ดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคืบหน้าในโครงการนี้เดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการดีๆแล้วเผื่อพื้นที่ไหนอบต.ไหนอบจ.ไหนจังหวัดไหนที่เขาฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมาะนะเดี๋ยวเราจะนำมาปรับใช้แล้วก็จัดในพื้นที่บ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำได้ทั้งหมดไงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่อยากนำมาเล่าให้ฟังกันมันอาจจะเป็นไอเดียต่อยอดให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่เขาก็รู้สึกว่าเอานำมาปรับใช้กับที่บ้านของเราบ้างซิชุมชนของเราบ้างซิมันก็เหมาะเหมือนกันประมาณนี้เป็นต้นนะคะอะจากข่าวสารในภูเก็ตและเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าค่ะที่พังงานะคะตอนนี้ก็มีการประชุมติดตามโครงการสำคัญแล้วก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอในกลุ่มฝั่งอันดามันด้วยนะคะการประชุมความคืบหน้าครั้งนี้ก็นำทีมโดยท่านไพรัชเพชรหยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและมีเอกชนเข้ามาร่วมประชุมด้วยค่ะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาค่ะเป็นการประชุมครั้งที่5ของปีงบ69นี้แหละก็ได้ติดตามหลายเรื่องค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนผังเมืองรวมจังหวัดการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่พังงาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระยะที่2คืออยู่ในห้วงของการที่มีการรวบรวมข้อคิดเห็นปัญหามีไหมข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไหนมีหรือเปล่าเพื่อจะได้นำทั้งหมดค่ะไปจัดทำร่างผังเมืองรวมก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมีการประกาศใช้ก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปี70นะคะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่นะคะที่ในพื้นที่ของตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองค่ะแล้วก็มีติดตามความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลลำแก่นด้วยนะคะคือหลายโครงการมากเนี่ยมาประชุมกันแล้วเขาก็ติดตามว่าแต่ละโครงการเป็นอะไรยังไงนะคะโดยท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกโครงการเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ต้องยึดตามแผนเวลากรอบเวลาที่กำหนดไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่ามันก็เป็นโครงการที่จะต้องใช้ได้จริงๆอ่ะใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรติดขัดเนี่ยมันก็จะชะงักทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทุกโครงการมันเสร็จสิ้นขึ้นมาคนในพื้นที่เขาก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้โดยตรงเลยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันอีกสักแป๊บนึงค่ะ

0: กี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงยังจากลิปตาค่ะก็ใครชื่นชอบแนวนี้เนาะก็ดีใจด้วยค่ะได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบในช่วงเช้าๆเนี่ยในช่วงเวลาที่แบบกำลังแบบโอ้โหเหนื่อยล้ากำลังแบบโอ้ขี้เกียจทำงานอยู่เลยอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกกระตุ้นขึ้นมานิดนึงการได้ร้องเพลงตามหรือว่าการได้ขยับร่างกายตามไปนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันนะคะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้กระบี่เนี่ยเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนชง7มาตรการคุมเข้มตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก่อนที่จะปล่อยให้เช่ารถนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอุบัติเหตุจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะเอาจริงๆคุณผู้ฟังในเมืองท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าพอเขาเอารถเช่าไปขับแล้วเรื่องของกฎการจราจรหรือเรื่องของหนทางถนนหนทางต่างๆเขาก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะขนาดนั้นจนมันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติคือเราไม่รู้ได้เลยนะว่าประสบการณ์การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมาไทยแลนด์ของเราเขาก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์รถเช่าแบบนี้แล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ง่ายๆจึงมีการกำหนด7มาตรการออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะมาดูกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ตำบลอ่าวนางจริงๆแก้มาตลอดอ่าวนางนี้นะคะเรื่องของการจอดรถบ้างการส่งคนบ้างการรถโดยสารสาธารณะบ้างคือมีปัญหาตลอดแล้วไหนจะคือพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แคบอยู่แล้วนะคะในโซนอ่าวนางอ่ะมันแคบถนนแคบมากจริงๆก็พยายามแก้ไขปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือเขาก็มีการเสนอไปค่ะในการทบทวนเรื่องของแนวทางการใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะโดยทางด้านของประธานชมรมผู้ประกอบการรถเช่าอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นิยมเช่ารถจักรยานยนต์หรือว่าเช่ารถยนต์ในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายจริงๆเราไปเที่ยวไหนเราก็จะไปเวนี้ตลอดเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศต้นทางชมรม

รวจสอบใบอนุญาตขับขี่ดูซิดึงข้อมูลด้านความปลอดภัยมาดูซิประเมินทักษะเบื้องต้นดูซิอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็5ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขับขี่หรือว่ากฎกติกาต่างๆภายในประเทศไทยให้เขาได้รับทราบ6ค่ะพัฒนาระบบการรองรับรองร้านรถเช่าที่มันปลอดภัยพอมันมีระบบขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลมันก็จะไปลิงก์อยู่ในระบบนั้นแล้วมันก็จะสามารถติดตามหรือว่าการแก้ไขปัญหาได้ง่ายมากขึ้นสุดท้ายมาตรการที่7ที่เขาเสนอไปคือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเช่าว่ารถเช่าเช่าไปปีนึงในพื้นที่อ่าวนางมีจำนวนเท่าไหร่เช่าออกไปแล้วคือเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่ประมาณนี้เป็นต้นจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกนะคะคือมันเป็นเจตนารมณ์ที่ทุกคนหวังดีด้วยกันว่าอยากจะให้พื้นที่มันปลอดภัยจริงๆนะคะอ่ะมาปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างไปกันแบบรวดเร็วอ่านข่าวแบบเพลินๆดูเวลาอีกทีนึงเอ๊ะจะทันหรือเปล่านะคะมาปิดท้ายกันที่ระนองคุณผู้ฟังค่ะก็ผู้ว่าระนองนะคะท่านพ่อเมืองท่านชวนทุกคนมาเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวระนองในการนั่งรถสองแถวไม้แล้วก็ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่แบบน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะโดยท่านพ่อเมืองท่านก็บอกว่าคือระนองบ้านเรามีศักยภาพอยู่แล้วกิจกรรมก็หลากหลายมากด้วยแล้วคือการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนมากๆและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดอ่ะคือทุกคนชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถมากันได้เลยนะคะใครที่สนใจก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในมิติใหม่สำหรับการนั่งรถสองแถวไม้ไปชมเมืองให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปที่กำพวนค่ะไปล่องแพห่วงยางตามสายน้ำนะคะคุณจะได้แบบสัมผัสกับโมเมนต์สุดประทับใจอ่ะแล้วมันมีเสน่ห์ที่สุดยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เสน่ห์สุดๆไปเลยคุณผู้ฟังต้องมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนอยากไปกันแบบรวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกนะคะในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเจอกันได้เลยนะคะทางทุกช่องทางที่เราบอกไปที่เราทักทายกันไปใครฟังอยู่ช่องทางไหนพรุ่งนี้มีนัดกันเหมือนเดิมนะคะ9 นาฬิกานะคะก็มาเจอกันได้แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันไปก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในทุกๆวันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นัดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่าง

0: ธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทั้งอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ eFarm ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี
3: ้นายจุมพจน์จังหวัดธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนบริเวณทะเลอันดามันบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูบีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
6: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินไม่ขายตรงทางเลย
1: ไอ้หนุ่ย
2: ถ้ามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรู้กฎหมายแล้วหรือยังอ่ะเพื่อน
0: ไม่รู้ไอ้เดียวเลยจริง
2: ขนาดมาฟังซิเขาห้ามดื่มห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพบเห็นเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068สคร. 11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
7: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
4: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลย
8: แห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุข
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ของช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 ครับโดยประมาณนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ขับรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางดังนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแขยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอดามันในวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ความสำเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยในระดับสากลครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนะครับ A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับได้ทำการสร้างผลงานนะครับแบบพังงาดเลยนะครับผมในต่างประเทศนะครับสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งขออภัยครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยเป็นหนึ่งใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกนะครับผมในปีนี้นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหในระดับสากลอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมาพูดคุยนะครับว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในการกระชับความสัมพันธ์ไทยและจีนโดยได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยแหละครับใช้เวทีนี้ในการขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับพร้อมได้ทำการผลักดันด้วยแหละครับให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนและสร้างรายได้กลับมาให้ผู้สร้างสรรค์ไทยแบบเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลมปากหรือว่าเป็นนามธรรมนั่นเองแต่สามารถจับท่องได้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนนะครับในปีนี้แหละครับผมจัดขึ้นภายในแนวคิดภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนโดยท่านธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมคณะผู้บริหารก็มีกำหนดเดินทางไปร่วมงานในพิธีเปิดและฉายภาพยนตร์ในวันที่8สิงหาคมนี้ครับที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนพร้อมเตรียมนำคอนเทนต์อื่นๆของกองทุนร่วมเจรจาเปิดตลาดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่บอกเลยว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับในระดับสากลในวงการภาพยนตร์นะครับในวงการสื่อนั่นเอง ก็เอาใจช่วยนะครับผมให้ภาพยนตร์บินล่าฝันอะทามทูฟลายนะครับสามารถได้รับรางวัลต่างๆอื่นๆอีกมากมายในอนาคตนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีของภาคอีสานกันบ้างครับเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับเทศบาลนครราชสีมาร่วมกับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณโนนพลล้านจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งล่าสุดทีมโบราณคดีได้ดำเนินการขุดตรวจหลุมที่2และยืนยันการค้นพบนะครับว่ามีแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาต่อเนื่องจากหลุมขุดตรวจแรกทำให้เห็นแนวโครงสร้างของเมืองโบราณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากแนวกำแพงเมืองแล้วนะครับในพื้นที่เดียวกันยังได้มีการค้นพบลูกปัดแก้วหลายสีเลยนะครับแล้วก็หลายรูปทรงเลยนะครับเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าอมเขียวแล้วก็สีส้มด้วยนะครับภายในชั้นขออภัยครับภายในชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเล็กนี่แหละครับซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่เคยขุดพบในพื้นที่นี้นะครับเมื่อปี2567และ2568ที่ผ่านมานั่นแหละครับการค้นพบครั้งนี้นะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเลยแหละครับเนื่องจากรูปปัดแก้วเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพื้นที่นครราชสีมาเคยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผู้คนวัฒนธรรมและการค้าระหว่างภูมิภาคมานานนับพันปีครับสะท้อนบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงโลกยุคโบราณก่อนจะพัฒนามาเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยอยุธยาครับโดยทีมโบราณคดียังได้เดินหน้าศึกษาแล้วก็บันทึกหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองโคราชสู่สาธารณชนต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความตื่นเต้นกับข่าวในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ความน่าเห็นใจนะครับผมที่เป็นกรณีที่โด่งดังมากๆเลยในการสูญเสียยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับคุณบวรทัศน์เป็นสุขนะครับหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามฮารุนโซโล่ซึ่งจากไปอย่างกระทันหันในประเทศจอร์เจียครับสร้างความโศกเศร้าและเสียใจให้แก่ครอบครัวนะครับตลอดจนแฟนคลับผู้ติดตามผลงานนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณฮารุนโซโล่เนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับมากมายเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกในการที่จะเดินทางตามความฝันของตนเองนะครับล่าสุดนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้เปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียเนี่ยรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งนะครับได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบและกำกับการบรรจุร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าน้องฮารุนคุณฮารุนโซโล่นี่แหละครับโดยได้มีการประสานและแจ้งกำหนดการเดินทางให้แก่ญาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ทราบโดยตรงแล้วนะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้ยืนยันนะครับว่าจะยังคงติดตามผลการชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับรวมถึงการรับมอบสิ่งของส่วนตัวจากทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมเกียรติที่สุดครับการจากไปของคุณฮารุนโซโล่นะครับนับเป็นการสูญเสียเยาวชนนักสู้และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนนะครับผ่านบทบาทของสื่อสร้างสรรค์นั่นเองทางรายการและทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวเป็นสุขและผู้ใกล้ชิดของคุณฮารุนโซโล่นะที่นี้ด้วยนะครับทางนี้นะครับทีมข่าวสพภูเก็ตแล้วก็ทีมงานสพภูเก็ตทุกคนเลยนะครับก็จะคอยติดตามความคืบหน้าแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวของคุณฮารุนโซโล่นี่แหละครับให้ทุกท่านฟังนะครับว่าในอนาคตจะดำเนินการมาถึงไหนเป็นอย่างไรแล้วบ้างเพื่อทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสะเทือนใจหลายๆคนนะครับเพราะไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าคุณฮารุนโซโล่จะเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียเพราะว่าทุกคนต่างก็เห็นในความรอบคอบในการเดินทางของคุณฮารุนโซโล่นะครับว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวครับได้เตรียมการเตรียมหาข้อมูลมาอย่างดีถึงแม้ว่าระหว่างการเดินทางในแต่ละคลิปในแต่ละวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นการโบกรถ การพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือไปนอนกับคนแปลกหน้าก็ตามแต่ว่าจริงๆคุณอนุนโซโล่ก็ถือได้ว่ามีความรอบคอบประมาณนึงนะครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะสุ่มเสี่ยงแต่ใครไม่มีใครคาดคิดครับว่าครั้งนี้จะเป็นวันที่คุณอนุนโซโล่ได้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วจะเป็นอย่างที่ได้มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือการเสียชีวิตโดยที่เป็นโรคไหลเสียชีวิตหรือเปล่านะครับก็คือการนอนหลับไปหรือว่าเป็นโรคหอบซึ่งก็คือมีการตั้งข้อมูลแล้วก็การสันนิษฐานหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการดำเนินการอย่างถูกต้องอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ

0: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: ไม่ได้นะกุ้ง
1: จักจัก
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซได้ฝึก

0: ใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานราชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
9: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
8: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
9: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
8: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้
10: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงข่าวใต้รายวัน
12: นะครับมาอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเป็นช่วงที่จะนำข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเราเนี่ยแหละครับมานำเสนอมาเผยแพร่ดูทันทราบกันนะครับเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมกับผลงานการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตครับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6นะครับผมร่วมกับตม.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มมิสเฟลิเซียนะครับหญิงสัญชาติสวีเดนบุคคลตามหมายจับต่างประเทศและเป็นบุคคลตามประกาศตำรวจสากลสีแดง Red Notice นะครับหลังสืบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวมกับผู้ต้องหารวม14รายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการเงินและเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินรวมกว่า163ครั้งครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง60ล้านบาทโอ้โหเป็นจำนวนเงินที่ต้องบอกเลยว่าสมควรจะเป็นเรนอติสนะครับหรือว่าประกาศตำรวจสากลสีแดงนั่นแหละครับเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศนะครับการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจากการตรวจสอบผ่านระบบไบโอเมตริกส์นั่นแหละครับพบว่าผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นปีและได้ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตครับล่าสุดนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้สั่งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับทันทีเลยและส่งตัวให้ตม.ภูเก็ตดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนนะครับทั้งนี้นะครับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ย้ำชัดเลยนะครับว่าจะมีการเดินหน้าบูรณาการร่วมกับต่างประเทศยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและไม่ยอมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติอย่างเด็ดขาดครับถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่เราคนไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใช่พยายามที่จะอยากจะเห็นนะครับผมในการปฏิบัติงานแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับทำขออนุญาตชื่นชมจริงๆนะครับทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับกับการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานบันเทิงแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเปิดตัวชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตโดยท่านศิวัตรระหว่างกุลนะครับนายอำเภอเมืองภูเก็ตนั่นแหละครับรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านสุไลมานนะครับแก้วงามดีประธานชมรมนะครับพร้อมเน้นย้ำ3นโยบายสำคัญของภาครัฐทั้งการจัดระเบียบปัญหายาเสพติดและเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารทางหนีไฟตลอดจนการเตรียมปรับปรุงเขตโซนนิ่งนะครับผมสถานบริการใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองในปัจจุบันนั่นเองครับด้านประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการยกระดับชมรมครั้งนี้ครอบคลุมสถานบันเทิงทั้ง3อำเภอนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก73แห่งแล้วก็ดูแลการจ้างงานรวมกว่า 10,000 อัตราโดยพร้อมเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาครัฐแล้วก็ผลักดันให้สมาชิกนะครับดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์นะครับที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตต่อไปในอนาคตนะครับถือว่าเป็นชมรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกกฎหมายของผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเมืองภูเก็ตนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการหนึ่งชมรมที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงชาวภูเก็ตเองรู้สึกมั่นใจในการที่จะใช้สถานประกอบการหรือว่าใช้บริการนั่นเองนะครับมาเรื่องสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2ครับบริเวณชายฝั่งทะเลหาดราวัยหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับภายในงานนะครับจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการจัดกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับรายละเอียดผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือก็คือ9โมงถึงเที่ยงนั่นเองครับที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์วัดราวัยนั่นเองครับหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting นะครับก็เสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ย้ำนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับของประชาชนนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองใครที่สนใจหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับในวันที่10สิงหาคม2569ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยนะครับ9โมงถึงเที่ยงครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการเดินหน้าขับเคลื่อนแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านธราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงาครั้งที่2ปี2569ครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานั่นเองครับโดยได้มีท่านจรัสศรีคำพีสิงห์นะครับเกษตรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ครับแล้วก็มีการรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายครับโดยเป็นการทำเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตครับการแปรรูปการตลาดเอ่ยรวมถึงการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งจะช่วยเป็นการแบบเพิ่มมูลค่าสินค้านั่นแหละครับสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงา นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการแบบนี้จะสามารถช่วยให้เขาเรียกว่าเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนเลยนะครับผมเอาละครับมาลงใต้มาอีกนิดนึงที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตนั่นแหละครับกับการยกระดับความปลอดภัยการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับช่วงนี้จะเห็นได้ว่าภูเก็ตและกระบี่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องความปลอดภัยนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะครับ เมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมบูรณาการกำลังร่วมกันถึง15หน่วยงานเช่นฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขสรรพสามิตแล้วก็ตม.กระบี่นะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับหลังพิธีปล่อยแถวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านอาหารยอดนิยมในเขตอำเภอเมืองกระบี่ครับรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวตำบลอ่าวนางโดยเน้นตรวจความแข็งแรงของอาคารระบบทางหนีไฟนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุรารวมถึงตรวจปัสสาวะพนักงานหาสารเสพติดและตรวจสอบการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยในเบื้องต้นบอกเลยว่าไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใดเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับที่ไม่พบผู้กระทำผิดนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจได้เลยนะครับว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยจะได้เที่ยวแบบปลอดภัยมั่นคงปราศจากความกังวลนั่นเองครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายของเรานะครับจังหวัดระนองกับการขับเคลื่อนและก็การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนองครั้งที่1ในปี2569นี้นะครับเพื่อวางแนวทางพัฒนาอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันดามันครับโดยที่ประชุมนะครับได้รับทราบความคืบหน้าการนำเรือประมงพาณิชย์ออกนอกระบบระยะที่3ครับซึ่งมีเรือผ่านคุณสมบัติ28ลำและตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า21ลำครับรวมถึงเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการประมงจังหวัดระนองเนี่ยในปี2571ถึงปี2575ด้วยครับครอบคลุมทั้งการประมงชายฝั่งแล้วก็นอกด้านน้ำน้ำจืดแล้วก็การพอเลี้ยงและการแปรรูปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการเตรียมประกาศเขตพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเลี้ยงในกระชังโดยตั้งคณะทำงานระดับอำเภอนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยครับพร้อมเร่งกำหนดพื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายที่ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนองครับเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายฝั่งระนองในระยะยาวครับเพราะจริงๆแล้วจังหวัดระนองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ต้องบอกเลยว่ามีการทำประมงค่อนข้างเยอะนะครับมีเกษตรกรที่ดูแลในเรื่องของการเพาะเลี้ยงการแปรรูปนะครับผมสัตว์น้ำขออภัยครับในเรื่องของแบบทรัพยากรทางทะเลนั่นแหละครับซึ่งหอยประเภทต่างๆอย่างเช่นหอยลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับในจังหวัดระนองมีการทำนำมาทำประกอบอาหารหลากหลายในครัวเรือนเองด้วยแล้วก็ในร้านอาหารเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเป็นมาตรการเป็นการดำเนินงานที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะมีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานระดับอำเภอในการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนนี้เนี่ยครับถือว่าจังหวัดระนองก็ดำเนินการได้ดีอย่างมากเลยเพราะว่าการที่สามารถลงพื้นที่ไปดูว่าการใช้ชีวิตวิถีชีวิตจริงๆของชาวระนองเป็นยังไงเนี่ยครับย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการวางแนวทางในการวางแผนในการฟื้นฟูนะครับซึ่งท่านราชันมีน้อยเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับขออนุญาตชื่นชมและปรบมือให้ท่านจริงๆนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงของข่าวใต้เนี่ยอยากจะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บอกได้เลยว่าเป็นimage branding ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมเพราะว่าทุกจังหวัดในตอนนี้นะครับพยายามดำเนินงานในหลายๆส่วนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการเหมือนว่าประชาชนได้รับทราบเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะพยายามหยิบจับข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเนี่ยมีการดำเนินการในนโยบายที่หลากหลาย มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเกษตรกรการเกษตรการประมงคุณภาพชีวิตความมั่นคงความปลอดภัยนี่แหละครับก็ดำเนินการหลากหลายมาตรการมากๆเลยนะครับจึงอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาใจช่วยนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันในการที่จะพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละครับให้เป็นจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีศักยภาพมากมายที่จะสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับผมเอาใจช่วยกันนะครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นทั้งเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับตัวผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสัยแล้วก็พี่วานชริยานะครับผมผู้ควบคุมรายการในวันนี้นะครับผู้ที่คอยดูแลเครื่องเสียงเครื่องกระจายเสียงของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ
13: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
5: ายสีหศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสาร

0: ทางทะเลหรืออันคลอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
2: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางประขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางประขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางชวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหงื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียด เพราะสุขภาพดี

0: ไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
1: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
1: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: แค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตหรือสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะฟลายไทยแอร์คอนเนคค่ะอีกทั้งนะคะก็คือจะมีรถแบบปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยค่ะรวมไปถึงสท.เดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตราค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนค่ะโดยเริ่ม1ตุลาคม2569นี้ค่ะและครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคม2569พร้อมทั้งปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบโทลินัมสำเร็จค่ะลดค่ายาจาก 2.5 แสนเหลือ 2.50,000 บาทต่อโดสค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนค่ะและก็ยังมีการสั่งการด่วนกปภ.ค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยค่ะและวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมีการนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลด์กรีนเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะและก็ยังมีข่าวในจังหวัดพื้นที่พังงาค่ะเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ผลักดันให้เขาหลักก้าวสู่การเป็นเซิร์ฟทาวน์ในระดับนานาชาติค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
4: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569 ค่ะตามคำเชิญของนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเพื่อหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยค่ะในรอบ15ปีซึ่งเป็นการพบกันครั้งนี้นะคะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศค่ะที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายค่ะยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและรวมไปถึงนะคะการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ค่ะด้านความมั่นคงมีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานส์นูซาเพื่อเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายปราโบโวซูบียันโตค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียย้ำค่ะว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะซึ่งได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ค่ะที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะและนี่นะคะก็เป็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในหลายๆด้านเลยค่ะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16 สิงหาคม 2569 นี้ค่ะสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiance of สยามค่ะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 ค่ะเวลา 10:00 น.-21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะโ โดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธค่ะมาให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกซื้อค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ4โซนด้วยกันนะคะได้แก่1โอท็อปมูเตลูค่ะซึ่งสะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ก็คือโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ค่ะต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ค่ะ3โอท็อปลักชัวรี่ค่ะการนำเสนอเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศค่ะและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B ค่ะและโซนที่4ค่ะก็คือ O-Top Spirit Testing ค่ะนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเชียงอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะงานนี้นะคะนอกจากจะได้ร่วมชมนวัตกรรมหัตถศิลป์นะคะและสินค้าโอท็อปแล้วนะคะก็ยังเป็นกำลังสำคัญค่ะในการส่งต่อรายได้ทางตรงสู่ชุมชนเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการแจ้งปมงบบัตรทองพร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะรวมไปถึงการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมค่ะและมหาดไทยผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่น

คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามข่าวสารสำคัญกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะมีการแจ้งปมงบบัตรทองค่ะย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะนางสาวลาริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลค่ะยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศค่ะโดยรองโฆษกรัฐบาลนะคะกล่าวว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า6ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นค่ะว่าเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดค่ะเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ค่ะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะดังนั้นค่ะการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบค่ะไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวและนางสาวลลิดายังกล่าวว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมค่ะคือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.ค่ะจัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อให้เห็นรายละเอียดว่างบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดค่ะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่ค่ะซึ่งรัฐบาลมองค่ะว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลค่ะซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ชัดเจนค่ะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยังได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินการจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองค่ะและรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้างค่ะนางสาวลลิดายังกล่าวว่าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องรัฐบาลค่ะพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดและยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ค่ะซึ่งรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามค่ะยินดีให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการได้เต็มที่แต่การกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองของประชาชนใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนค่ะเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนกว่า47ล้านคนใช้บริการอยู่ค่ะรองโฆษกรัฐบาลค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็พร้อมฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ค่ะ
แต่ขอให้การอภิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพราะเป้าหมายของทุกฝ่ายนะคะควรเป็นการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยค่ะความเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนค่ะได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างความสับสนให้กับสังคมค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสายออมเงินนะคะและนักลงทุนรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะรัชดาค่ะแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First ค่ะจัดสรรเท่าเทียมทุกรายค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสค่ะที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมซึ่งประชาชนบางส่วนค่ะกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่นะคะการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นระบบ Small Lot First ค่ะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วค่ะที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งในรอบนี้นะคะระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งได้อธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบค่ะจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวงเงินจะหมดค่ะหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการนะคะพูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกนะคะหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบค่ะทุกคนค่ะก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันเลยนะคะระบบค่ะจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆค่ะเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นค่ะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวค่ะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยค่ะในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์โดยหลักการ Small Lot First ค่ะจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกค่ะไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามค่ะและนางสาวรัชดาค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายค่ะรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีค่ะดอกเบี้ย 1.80% ค่ะต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีค่ะโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบนี้นะคะก็จองได้ตลอดช่วงเวลาวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาจองค่ะเพราะระบบ Small Lot First ค่ะจะทยอยจัดสรรให้รายย่อยทุกคนค่ะอย่างทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันค่ะสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติค่ะมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพโดยมุ่งสร้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนไปจนถึงชุมชนค่ะนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมประกาศความร่วมมือพร้อมยืนยันความพร้อมนะคะของกระทรวงมหาดไทยค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็กไทยค่ะค่ะโดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กค่ะตั้งแต่ต้นทางโดยเชื่อว่าการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่
โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยค่ะสะท้อนว่าปัญหาด้านโภชนาการการเจริญเติบโตกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทยยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการดำเนินงานนะคะก็จะขับเคลื่อนผ่าน5มาตรการสำคัญค่ะซึ่งได้แก่ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการที่เหมาะสมค่ะข้อ 2 ค่ะการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะ 3. การส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิตข้อที่ 4 ค่ะการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและข้อ 5 ค่ะการสร้างระบบดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีมุ่งให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างสมวัยค่ะและมีพัฒนาการเหมาะสมเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะและรับฟังเพลงเพราะๆกันค่ะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรามาติดตามข่าวเศร้าของเจ้าจิ๋วไซโยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจประชาชนค่ะที่ล่าสุดค่ะทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะได้ยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าจิ๋วน้อยค่ะได้จากไปอย่างสงบค่ะคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะและอวัยวะภายในผิดปกติตั้งแต่กำเนิดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยค่ะว่าได้รับรายงานจากนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะถึงกรณีการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะว่าลูกช้างได้เสียชีวิตลงอย่างสงบค่ะเวลา 2:00 นค่ะของวันที่4สิงหาคม2569ค่ะแม้ว่าทีมสัตวแพทย์นะคะและเจ้าหน้าที่จะทุ่มเทดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะและพยายามช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะนายสุชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ค่ะโดยวันที่3สิงหาคมค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของเจ้าจิ๋วน้อยค่ะด้วยตนเองที่อุทยานแห่งชาติไซโยเพื่อติดตามการรักษาและให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะได้ระดมสรรพกำลังในการดูแลลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงการให้นมทุก 2-3 ชั่วโมงค่ะซึ่งลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามลุกยืนมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งนะคะและปัสสาวะมีสีเข้มจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:00 นค่ะลูกช้างได้นอนหลับไปอย่างสงบค่ะค่ะโดยทีมสัตวแพทย์นะคะได้ทำการกู้ชีพอย่างเต็มความสามารถค่ะแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยจากการประเมินเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะโดยผลการตรวจเลือดพบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติค่ะและอาจมีความผิดปกติของอวัยวะภายในตั้งแต่กำเนิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการผ่าชันสูตรและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดและจะแจ้งผลให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทางรายการร้อยเรื่องอดามันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันค่ะข่าวสารจากกองทุนการออมแห่งชาติค่ะกอช.ค่ะตั้งเป้าปี2569ดึงสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนค่ะสลากกอช.หรือหวยเกษียณค่ะแน่ดันให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะดร.เพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกางแผนปี2569ค่ะมุ่งสร้างวินัยการออมให้คนไทยชวนเกษตรกรอาชีพอิสระเข้ามาเอาสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดันหวยเกษียณให้คลอดภายในปีนี้ค่ะและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งปี2569ตั้งเป้าสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนจะชวนเกษตรกรคนทำงานอิสระรับสิทธิ์ค่ะดร.เพชรชินบุตรค่ะเปิดเผยถึงเป้าหมายการทำงานในปีนี้ว่ากอช.ได้ตั้งเป้าหมายรับสมาชิกใหม่ไว้ที่ 140,000 คนค่ะซึ่งเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยกอช.ค่ะมุ่งมั่นจะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อการสร้างระบบความรู้ทางการเงินผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำงานอิสระค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบค่ะและประชาชนค่ะที่ยังไม่ทราบสิทธิ์การได้รับเงินสมทบจากภาครัฐกอช.ค่ะจะเร่งสื่อสารและส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มากที่สุดค่ะและการสร้างแรงจูงใจค่ะให้เด็กและเยาวชนค่ะอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมออมค่ะดร.เพชรระบุว่าจุดเด่นพื้นฐานคือผู้ปกครองสามารถออมแทนหรือมอบเป็นของขวัญให้ลูกหลานได้ค่ะโดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้ครึ่งนึงค่ะจากเงินออมวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 ค่ะรัฐบาลจะช่วยออกสมทบให้อีก 50% ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้บริหารจัดการเงินและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่บริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยแนวคิดแก้กฎหมายนะคะถอนเงินก่อนอายุ60ปีค่ะเลขาธิการกอช.ได้ชี้แจงถึงหลักการถอนเงินและแนวคิดการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตค่ะว่าเงินออมส่วนของประชาชนเองนั้นค่ะสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาตามต้องการค่ะรวมถึงผู้ที่ทำงานที่ฝากเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปีเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่มีข้อติดขัดในการถอนค่ะโดยเงื่อนไขตามพรบ.กอช.เดิมนะคะการจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงวัยซึ่งอายุ 15-30 ปีค่ะจะได้รับสมทบ 50% อายุ 30-50 ปีค่ะได้รับสมทบ 80% อายุ 50-60 ปีค่ะจะได้รับเงินสมทบ 100% ค่ะจะต้องออมไว้จนถึงอายุ60ปีเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะกอช.ค่ะนำเงินไปบริหารจัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำและชนะอัตราเงินเฟ้อค่ะโดยสมาชิกค่ะจะได้รับคืนในรูปของเงินบำนาญต่อเนื่องตลอด20ปีพร้อมยังคงได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนจากรัฐบาลตามปกติค่ะส่วนแนวคิดการแก้ไขกฎหมายค่ะอยู่ระหว่างศึกษาว่าหากประชาชนออมเงินจนมีจำนวนสะสมมากพอเมื่อถึงวัยเกษียณ60ปีและผ่านเกณฑ์ชนะเส้นความยากจนมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วเงินออมส่วนเกินควรจะสามารถคืนให้เป็นเงินก้อนบางส่วนได้เพื่อนำไปต่อยอดลงทุนค้าขายหรือเป็นทุนหมุนเวียนซึ่งแนวคิดนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาออมกับกอช.มากยิ่งขึ้นค่ะดร.เพชรค่ะยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายจะไม่ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของพรบ.กอช.และไม่กระทบการดูแลสมาชิกแน่นอนโดยกอช.ค่ะยังคงยึดการสร้างบำนาญภาคประชาชนเป็นหลักและจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยค่ะตามระเบียบกำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายทุกๆ10ปีซึ่งจังหวะเวลาพอดีกับปีหน้าที่กอช.เปิดทำการมาครบ10ปีค่ะจึงเป็นโอกาสดีในการตั้งโจทย์ใหม่เพื่อปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ค่ะสำหรับการแก้ไขเรื่องการนำเงินออกมาใช้ล่วงหน้านะคะยังไม่เร็วถึงขั้นเสร็จภายในปีนี้ค่ะเนื่องจากต้องตั้งหลักศึกษาโจทย์อย่างรอบคอบแต่ยืนยันค่ะว่าการออมกับกอช.เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศค่ะค่ะแต่สำหรับนโยบายสลากกอช.นะคะหรือหวยเกษียณค่ะเลขาธิการกอช.ระบุว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการออมค่ะโดยปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกระทรวงก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติค่ะโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะทำเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้เรื่องงบประมาณมีการจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นค่ะกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และล่าสุดในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่มีการตัดงบประมาณแต่อย่างใดทุกฝ่ายเข้าใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะค่ะแต่เมื่อถูกถามถึงรูปแบบเกมและเงินรางวัลของสลากกอช.ที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนดร.เพชรยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะเพราะถือเป็นวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนเราออกกฎหมายตัดถนนค่ะไม่ว่ารัฐบาลไหนมารับช่วงต่อก็ต้องสร้างถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่จะทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสลากเพื่อการออมยังคงทันสมัยและนำมาใช้งานได้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะคือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเห็นว่าถนนเส้นนี้เปิดใช้แล้วปลอดภัยรถวิ่งมาแล้วจะไม่ตกหลุมค่ะดร.เพชรชินบุตรกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะของรัฐบาลมาฝากกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะ
ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่

0: ประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
1: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
0: ่นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
1: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทําความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคํานึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจว่าท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
3: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่ง ได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรม

0: การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าบริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
3: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
4: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทําผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง นางพคมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
5: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
4: นางพคมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชาววิสาปทุมมารายงาน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
8: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3 นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าลาวหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมือง SR แม่และเด็ก และคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
9: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
7: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
11: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือ คือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี่ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
7: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
13: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.หรือโทร02 221-3255ชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
14: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
16: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
15: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
16: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกลเกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
7: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
1: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ส หราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250 ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
7: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริศชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ล ลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิตทาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไป ขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภากรตุงคสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม9ต่อ21 17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6ต่อ2และ2ต่อ2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6ต่อ2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7 eFootball และปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่14-16สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอล ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ7 Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 ในพื้นที
19: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรชบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่ง โดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดาร์มีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาร์ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดี ควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: น้องใน
3: แผลริมอ่อน
2: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
3: น้องในเทียม
2: ซิฟิลิส
3: เอส
2: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับ
8: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
9: วัดดีวัดดีบายดีไ
10: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไปเยี่ยมเยียนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างของแถลงการร่วมในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยมีกำหนดการรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ด้วยนะครับนี่คือเรื่องโดยประมาณนะครับในวันนี้และนอกจากนี้ขณะนี้ทีมโฆษกนะครับทั้ง4ท่านรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแถลงแล้วนะครับโดยนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วง
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
3: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
2: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
3: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
2: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
3: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
2: เฮ้ย
3: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
6: ่หายลูกเอ้อวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อ่ะโยลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
5: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญอาจเป็นประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกลุ่มตามกฎหมาย
6: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใน

0: ออกจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
8: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
10: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
9: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
10: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: 90.25 เจ้าเห
1: อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
2: Watch your step. Oh, na na na na step. Watch your step. Watch your step.
3: คลื่นสายวัยทีน
1: เพราะวัยของคุณ
0: คือวัยของเรา
1: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
0: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสวัยทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยขออภัยค่ะตั๊กค่ะ
1: กิ๊กค่ะ
0: วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ
1: เรื่องวันหยุดที่ผ่านมาดีกว่า
0: ได้ข่าวว่าคุณกิ๊กเนี่ยไปเที่ยวเมมโมรี่บีชมาหรือเปล่านะ
1: ใช่แล้ว
0: ไหนเป็นยังไงบ้าง
1: ไปเป็นน่าเป็นโอกาสที่แบบ
0: ยังไงสิ
1: คือเรียกว่าไงดีปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
0: เอ้า why not
1: เพราะว่าปกติจะไปงานคอนเสิร์ตฟรีแบบนี้จะไปก่อนเวลาอยู่แล้วใช่ไหมไปแล้วนักร้องเขาก็ขึ้นประมาณ4 ทุ่มเลิก5 ทุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่วันนั้นพิเศษ
0: ยังไงสิน
1: ักร้องขึ้นไวมาก
0: อ้าว
1: ฉันไป3 ทุ่มนักร้องร้องจบเพลงสุดท้ายพอดี
0: โอ้ my god ทำไมไวจัง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นแต่ละงาน
0: เ
1: พราะมันไม่เหมือนกันใช่
0: วันนั้นวงอะไรมา
1: Good Mood มา
0: อุ๊ย Good Mood เพลงอะไรอ่ะ
1: โตกว่านี้
0: ไหนๆร้องให้ทันให้ฟังสักท่อนหนึ่ง
1: เลยเหรอ
0: ได้นะไม่เคยฟัง
1: อะไรแล้วนะแบบหนึ่งนะ
0: one, two, three
1: oh my god

0: ดูเนื้อเสียงแล้วเนี่ยกิ๊กเป็นคนร้องเพลงเพราะนะทุกคนอย
1: ่
0: าลืมมาฟังกิ๊กเปิดคอนเสิร์ต
1: อาจจะอยากก็ประมาณนี้เพลงอันนี้คือเพลงที่ยอดวิวเยอะแล้วเขาร้องจบงานพอดีก็ไปแต่ก็ถ่ายไม่ทันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นกำลังซื้อลูกชิ้นปิ้งอยู
0: ่ซื้อลูกชิ้นปิ้ง
1: อือใช่
0: แล้วไปยังไงไหนเป็นยังไงบ้างครั้งแรกไหมไปเมมโมรี่บีทเป็นครั้งแรกหรือเปล่า
1: ครั้งแรกกับเมมโมรี่บีทแต่ถ้าเป็นพวกแบบถ้าเป็นหาดบางสักอะไรแบบนี้ไปบ่อย
0: แล้วเมมโมรี่บีทไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้ข่าวเรื่องชื่อลือนามเรื่องทางเข้าเป็นยังไง
1: โอ้ยเปลี่ยวนะลึกเข้าไปลึกด้วย
0: แล้วทางเข้านี้เป็นยังไงถนนไหมหรือว่าเป็นยังไง
1: ทางเข้าเป็นคือเหมือนจะมีปฏิมากรรม
0: What is that ปฏิมากรรม
1: คือเรียกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนเขาจะมีป้ายข้างหน้
0: า
1: เป็นเขาเรียกว่าแบบคล้ายรูปปั้นอะไรฟิลนี
0: ้
1: มีบันไดใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีไฟหนึ่งเลยไม่ค่อยมีไฟไม่มีป้ายด้วยมีนะใช่มีป้ายอันเล็ก
0: โอ้
1: ใช่คือตอนนั้นพี่ชายฉันขับรถไปฉันก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉันก็พยายามมองทางแต่ก็มองไปเอ๊ะขับไปปุ๊บผ่านไปไม่เห็นป้าย
0: เอ้า
1: พ้นกับต้องวนรถมาใหม่อ่ะวนรถมาใหม่ปุ๊บขับเข้าไปหันไปทีอ้อนี่ไงป้ายงานอันเล็ก
0: แล้วเป็นยังไงไปครั้งนี้กลับกี่โมงจ๊ะ
1: งานเลิก4 ทุ่มฉันกลับ5 ทุ่ม
0: เอาแล้วทำไมคุณอยู่ถึง5 ทุ่มล่ะคะ
1: เรียกได้ว่าอยู่เป็นกลุ่มคนสุดท้าย
0: เป็นกลุ่มคนสุดท้ายในชนหมู่มากเป็นยังไงการอยู่เป็นคนสุดท้ายปิดงาน
1: ก็สนุกดีคือหมายถึงว่าแบบคือไปกับเพื่อนไงใช
0: ่
1: แล้วคือเวทีเขาก็เก็บแล้วอะแต่ฉันยังไม่กลับ
0: แล้วคุณอยู่ทำอะไร
1: คือมีโต๊ะสนุกให้เล่น
0: สนุก
1: ใช่ก็รอก็ต่อคิวใช่โต๊ะผูก็ต่อคิวก็เล่นตาหนึ่งแล้ว5 ทุ่มละ
0: ผมมีคำถาม
1: ว่าไงครับ
0: ใครถ่ายรูปให้คุณครับไอ้รูปนั้นมันสวยมาก
1: my friend
0: ว้าว
1: old friend
0: I understand you เป็นยังไงเอ้ยคือรูปมันสวยมากนะเว้ยมันแบบคุณถ่ายกับกล้องอะไร
1: มือถือทั่วไปอย่า
0: ไอติ้งกล้องดิจิตอล
1: no
0: เอา no เหร
1: อไปปรับเอาเองฟิลเตอร์ TikTok
0: what
1: อันที่มีไฟมาข้างหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ใ
1: ช่เรียกไม่ถูกเหมือนกัน
0: เป็นอะไรที่สวยนะว่าไป
1: แน่นอนหน้าคนให้ด้วยหรือเปล่า
0: โอ้ขอโทษค่ะขออนุญาตปิดรายการ
1: ใจเย็น
0: โอ้ my god
1: เรายังเหลืออีก2 ช่วงนะ
0: อ๋อยังมีอีก2 ช่วงเนาะกะว่าจะหนีกิ๊กแล้วยังไงต่อ
1: ก็ไปถ่ายรูปกินของอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เล่นตัวผู้แล้วก็กลับบ้านนั่นแหละไม่เจอศิลปินเสียดาย
0: กับการถ่ายรูปหน้าทะเลมีทริคอะไรมิกแอนด์แมทชุดไห
1: มเจมินาย
0: yeah oh my god
1: เราต้องมีชุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงที่มันสามารถแบทแมทได้หลายๆตัวเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าในตอนที่2ดีกว่าไหม
0: ได้แล้วมาเจอกันในช่วงที่2ค่ะฟักอ๋อขออภัยค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วมาพบกันอีกในช่วงต่อไปค่ะ
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

มีแฟนยังจ๊ะกินข้าวยังจ๊ะ

0: ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของพวกเราอีกเช่นเคยค่ะเนี่ยเมื่อกี้เราคุยค้างกันถึงช่วงไหนนะคะกิ๊ก
1: เรื่องเสื้อผ้า
0: เสื้อผ้า
1: Mix and Match
0: ยามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับการที่เราเป็นวัยรุ่นเนาะ
1: ใช่ๆ
0: เราต้องถ่ายรูปอะไรอย่างงี้
1: ถูก
0: ถ่ายรูปแบบลงสตอรี่
1: yeah.
0: เป็นยังไงคะกับการที่ค้นพบสไตล์ของตัวเองหรือยัง
1: จะเรียกว่าคนพบก็ไม่เชิงนะแค่เรียกว่าไงเรียกว่าแต่งแล้วมันเข้ากับเราดีกว่
0: า
1: คือมันไม่ใช่แค่สไตล์เดียวไงมันได้หลายสไตล
0: ์ส่วนใหญ่กิ๊กแต่งเป็นสไตล์ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: หวานหวานอมเปรี้ยวดีกว่า
0: หวานหวานอมเปรี้ยวก็แสดงว่าน้ำตาลผสมมะนาวนิดนึง
1: ใช่แล้วจะมีความแบบงุ้งยิงงุ้งยิงแต่ว่าก็มีความดื้อนิดหน่อย
0: ดื้อนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วแต่ฟิลไง
0: ชิมาเรื่องนะชิมาเหนือนะว่าไป
1: ทิกนะคะเวลาถ้าหากว่าเราอยากรู้ได้ไงว่าเราจะไปไหนแล้วแต่งยังไงให้เข้ากับสถานที่ใช่ไหมก็เราต้องรู้ก่อนอย่างแรกคือเราต้องไปไหนแล้วอย่างที่สองเราต้องดูว่าสถานที่ตรงนั้นอะโทนอะมันเป็นยังไงเป็นโทนแบบม่านไม้เก่าๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นทะเลสดใสหรือทะเลกลางคืนอะไรเงี้ยเราต้องรู้จากนั้นนะเราต้องมีเลยคือเสื้อผ้าที่เราจะแบบสามารถแมทได้ทุกตัวคือชุดเสื้อสมมติเสื้อสายเดี่ยวตัวหนึ่งอะเราต้องแมทได้ทั้งกระโปรงกางเกงสีนู้นสีนี้อะไรก็ว่าไปสีหลักๆที่ควรมีนะก็ควรเป็นสีขาวดำแล้วก็เบจ มันจะแต่งเข้ากันง่าย
0: สีเบจนี่สีอะไรสีเนื้อหรอ
1: เนื้อครีมหรือไม่ก็อาจจะเป็นครีมออกไปโทนน้ำตาลนิดนึงอะไรฟิลนี้เป็นเบจเราก็เข้าจะมีไหนเราก็ถ่ายเสื้อผ้านายหรือว่าแบบเอ้ยเราไปที่นี้นะสีโทนของสถานที่เป็นอย่างนี้เราจะใส่อะไรไปดีอะไรเงี้ยเจมินายก็จะเลือกมาให้เราเป็นชุดหรือว่าถ้าเราแบบมีเสื้อผ้าที่แบบอยู่ในใจอยู่แล้วสมมติฉันจะใส่เสื้อแบบปัดไหล่เงี้ยแต่กระโปรงกางเกงอะไรเงี้ยฉันไม่รู้เข้าไหมก็ถามเจมินายหรือไม่ก็ไปจับคู่สีเขาจะเรียกว่าสีคู่ตรงข้ามใช่พวกนี้จะมีประโยชน์มากๆลองศึกษาดูนะคะ
0: อุ๊ย ฉันI love เสื้อบอลเกงบอล I love ที่สุดสบายสบายถ้าเปรียบกิ๊กเป็นสายเปรี้ยวผสมหวานตาก็น่าจะสายแบบชิลแล้วก็เซอร์ๆหน่อย ผมก็จะยุ่งเหยิงนิดนึง เดินออกมาจากบ้านก็เกงเจ๊ๆกับเสื้อบอล
1: ไม่ได้ไหมก็ออกจากบ้านใครๆก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปเที่ยวก็ต้องนิดนึง

0: ไปเที่ยวก็โอ้ออกจะเป็นคนหล่อสักนิดนึงอย่าชมอย่าชมขอบคุณขอบคุณ
1: อยู่บ้านก็กางเกงเจเจเหมือนกัน
0: บ้าใครว่าอยู่บ้านกางเกงเจเจนุ่งผ้าถุงดีกว่า
1: โอ้ไม่มีอ่ะไม่มีโอเค
0: เป็นอย่างนั้นไปเนาะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยกับการเรียนแล้วได้ไปพักผ่อนรู้สึกยังไงปลดล็อกไหมล็อกดาวน์
1: รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมนิดหน่อย
0: อ้าว why not why not
1: มันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากขึ้นตรงช่วงหลังๆอะช่วงที่แบบใกล้จะไปเรียนอีกแล้ว
0: oh my god
1: ใช่ไหมคือเราปิดมาประมาณเขาปิดให้เรา3วันเราหยุดเอง2
0: สรุปเป็น5นะครับ
1: แล้วก็2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นอีก2
0: รวมเป็น5 6 7 8 9 9วัน
1: ใช่รวมกันทั้ง9วันแต่พอวันที่8ที่9เนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้แหละรู้สึกเริ่มเครียดแล้ว อุ๊ยต้องกลับไปเรียนแล้วเหรอเนี่ยอะไรกัน มันไวเกินไปหรือเปล่า
0: อาจจะนิดนึงอาจจะนิดนึงเนาะ
1: นิดนึงโอเค
0: ก็เป็นไปได้ที่ว่ามันไปไวสักนิดนึงเพราะว่าเราก็อย่างที่รู้ๆกันครับนักเรียนวัยใสที่ชอบการเล่าเรียนเป็นที่สุด
1: หรอ
0: แน่นอน
1: แน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนหยุดมากิ๊กหยุดมากี่วันกิ๊กหยุด9วันใช่มั้ย
1: 9วัน
0: รู้สึกยังไงกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่หยุดมายาวนานยาวนาน
1: รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมาก
0: โอ้ my god
1: แต่ว่ารู้นะว่าทำไมถึงไว
0: ทำไม
1: ตื่นมาก็บ่ายแล้ว
0: โอ้โห
1: ตื่นมาก็บ่ายแล้ว
0: คุณทำอะไรครับในช่วง9วันที่ผ่านมา
1: ก็มีนัดออกไปเที่ยวกับเพื่
0: อ
1: นคนพบกิจกรรมใหม
0: ่ว้าวกิจกรรมอะไร
1: เล่นพูลค่ะคือเหมือนบิ๊กซีเลยเหมือนแบบเกมหยอดเหรียญทั่วไปโอเคประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆอีกสักครู่แล้วก็มาเจอกันใหม่ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้เนี่ยฟังเพลงเพราะๆกันสักนิดนึงค่ะ
2: เจอพี่เหรอมาถ่ายด้วยดิ

0: ยินดีต้อนรับกลับมาในช่วงสุดท้ายของพวกเรากันแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สนุกอีกวันนึงเลยเพราะว่ากิ๊กได้ไปทำกิจกรรมมามากส่วนตักนอนอืดอยู่บ้าน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้กิ๊กเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะ
1: ก็ช่วงที่โรงเรียนปิดที่ผ่านมาก็มีนัดไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือตอนแรกก็คือมีเพื่อนเก่าฉันมีอยู่ประมาณอยู่มีกันอยู่4คนรวมฉันแล้วเพื่อนคนนึงเรียนโรงเรียนประจำไงแล้วเขาได้กลับมา
0: ว้า
1: ก็เลยพากันไปเที่ยว
0: รวมแก๊ง4คนเลยปะ
1: ตอนแรกไปอย่างทีละ3รถมีคันเดียวช่วงแรกคนเขาเรียกว่าอะไรดีฟอร์ฟันเพื่อนชื่อฟอร์ฟันรอเด็กแล้วก็รอเรีย
0: นอ๋อฟอร์ฟันรอเด็ก
1: นามสมมุตินะคะ
0: โอเค
1: ฟอร์ฟันไม่ว่างฟอร์ฟันก็เลยไม่ไปใช่ไหม2วันแรกก็มีรอเรียดอเด็กกับกอไก่3คนไปเที่ยวด้วยกันก็ไปถ่ายรูปเฉย
0: ๆไปไหนคาเฟ
1: ่ no
0: ว่า
1: พูค่ะ
0: เอาอีกแล้วนะคะพี่น้อง
1: ใช่คือวันแรกก็ไม่รู้จะไปไหนแต่อยากไปใช่ไหมเพื่อนก็บอกไปพูไหมใกล้ๆฉันก็แบบก็โอเคก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำไม่เคยเล่นด้วยอยากลองเล่น
0: เป็นไงพอลองเล่นละ
1: ครั้งแรกนะยิงไม่ลงลูกแทบจะไม่โดน
0: คุณรู้จักปาทูไหม
1: ยา
0: เกมปาทู
1: เ
0: ป็นเกมที่เด็กวัยรุ่นเขานิยมเล่นกันเนาะเป็นเกมที่รวมหลายๆเกมอยู่ด้วยกันและหนึ่งในนั้นมีเกมผูก
1: ยา
0: yes
1: ทุกวันนี้ยังไม่ลบเลยยังเล่นอยู่เลย
0: โอ้ เขากลับมาฮิตกันอีกรอบแล้วถ้าจะไม่ผิดอ่ะนอกจากนั้นไปไหนอีกคะ
1: เล่นพูลแล้วก็กลับบ้าน
0: กลับบ้านเล่นพูลกลับบ้าน
1: ใช่คือหลังจากนั้นประมาณไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณเท่าไหร่หรอกวันถัดไป
0: ก็ไปพู
1: ก็ไปพู
0: โอ้ my god ที่ไหนจ้าจ้ายหนาลี
1: มีที่พุทธเตี๋ยวส่วนมากที่ไปแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็ตรงหน้าแยกไฟแดงพุทธเตี๋ยวนะคะ
0: อ๋อตรงนั้นหรอ
1: ใช่ใช
0: ่เขาเสียตังไหม
1: เสียถ้าตรงหน้าไฟแดงตรงนี
0: ้
1: รอบละ40
0: 40นี้ได้กี่ชั่วโมง
1: อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้คิดรอบพูดผิดคิดเป็น10นาที10บาทยา
0: 10นาที10บาท
1: ยา
0: ว้าว
1: 60บาทก็1ชั่วโมงเราก็ไปเล่นกันประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปบ่าย3ใช่ไหมกลับประมาณ4โมง5โมงแล้วก็นั่นแหละก็ไปแป๊บเดียวไปแค่แบบเมานิดหน่อย
0: บ้านเพื่อนนี่คืออยู่ใกล้ๆกันหมดเลยก็เลยนัดเที่ยวกันได้
1: ใช่ก็ใกล้อยู่นะแบบไม่ได้มันก็ไม่ได้ใกล้แบบชิดกันขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นไกลที่ยังขับรถไปหาได้แล้วก็วันที่สองก็ไป3ไป4ไปแต่ว่าวันที่3อ่ะรอเรือไม่ไปละรอเรือกลับโรงเรียนนะคะ
0: โอ้
1: โรงเรียนเขามีกิจกรรมไงวันหยุดก็มีกิจกรรม
0: ว้าว
1: เอ็นดูมากเขาก็กลับไปแล้วก็ฟอร์ฟันมาแทน
0: ฟอร์ฟันว่างแล้ว
1: ฟอร์ฟันว่างแล้วฟอร์ฟันมา
0: แล้วไปไหนต่อฟอร์ฟันมา
1: โพลยะ
0: ว้าว
1: แล้วก็เมื่อวานวันศุกร์ไม่ใช่เมื่อวานวันศุกร์ละกันวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปถ่ายรูปกันที่แบบที่เที่ยวอะไรเงี้ย
0: เป็นอะไรที่ดูแบบสนุกชิวๆวัยรุ่นมาก
1: ก็ไป3ชั่วโมงก็ถ่ายรูปเลิศเลยล่ะฉ่ำ
0: ๆคุณไปไหนครับไปถ่ายรูป3ชั่วโมง
1: ไปบ้านเพื่อนนี่แหละไปบ้านเพื่อนไปถ่ายรูปที่บ้านเพื่อนบ้านสวยไงมีก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ทำคลิปแล้วมีไลฟ์สดด้วย
0: ว้ายชีมีไลฟ์ทรงไลฟ์สดนะแม
1: ่ขำมาก
0: ยังไง
1: ขำมากคืออะไรแล้วนะคือตอนนั้นเราจะนั่งกันแบบ for fun ด้านซ้ายดอเด็กด้านขวาฉันอยู่ตรงกลางมีคอมเมนต์หนึ่งเพราะว่าทำยังไงให้ได้คนตรงกลางเอ้ยทำยังไงให้คนตรงกลางรักครับเยอะดิฉันก็เลยบอกว่าเป็นเกย์
0: ว้าว
1: แมนทั้งแท่งเป็นเกย์ไอเลิฟ I love women
0: อ้าว
1: เอออะไรประมาณนั้นเพราะว่าฉันไม่ชอบอ่ะเออฉันไม่ชอบให้คนมาต้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ผมชอบพี่ครับ
1: พี่เป็นเกย์น้อง
0: โอ้ my god โอ้ my god อ
1: ะไรเงี้ยเออก็เขาก็มาเม้นปันๆกันนั่นแหละสนุกดีตลก
0: คุณไลฟ์สดไหนๆผมไม่เห็น
1: TikTok อ่ะแต่ว่าเป็น TikTok เพื่อนไงฉันไม่ได้ไลฟ์ในช่องของฉัน
0: สนุกมากเป็นเรื่องเล่าที่สนุกมากหลายวันที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล่าที่สนุกมากเลยกิ๊ก มีอะไรอยากฝากบอกคุณผู้ชมไหม
1: ก็ว่างๆนะคะหาเวลาเที่ยวกับ old friend ด้วยนะคะ
0: old friend
1: อย่าคือเพื่อนมันตัดกันไม่ขาดหรอกจริงๆถ้าไม่ได้ทะเลาะกันเรากลับมาเจอกันได้ตลอดอยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: so

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนาญิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกฤตัตบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู

0: สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะคุณมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะดีเจมะตูมนะคะของสวทตะโกป่าของเราค่ะวันนี้เจอหน้าเราสองคนเนาะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันเลยทีเดียวค่ะจังหวัดไหนบ้างนะคะ
1: ก็มีในฝั่งอ่าวไทยก่อนละกันนะคะก็จะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของฝั่งอันดามัน
2: ก็มีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ครบ7ยังคะ
1: ครบแล้วค่ะ
2: ครบแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นเวลานี้นะคะ16นาฬิกาเศษๆไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปในช่วงต่างๆนะคะขอแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
2: ค่ะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะ
2: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะคะก็เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
1: ค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะช่วงรายการ5แยกข่าววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงช่วงกันสักนิดหนึ่งนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มีการจัด5แยกข่าวนะคะมีการปรับรูปแบบใหม่อันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่4ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกก็คือเป็นช่วงนี้นะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะ
2: แล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ค่ะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแล้วก็ช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะดีเจมะตูมก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานกัวป่าโพค่ะคุณจันทรา
2: เดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะว่าคำว่ากัวป่าโพคืออะไร
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการกัวป่าโพเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ CCD นะคะเป็น Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้หยิบยก1ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเป็นการเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันนะคะผ่านโครงการของ CCD ซึ่งอำเภอตะกั่วป่าผ่านเมืองเก่าตะกั่วป่าก็เป็น1สถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในโครงการของทาง CCD ค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะเราจะมาพูดคุยกับทีมงานกั่วป่าโพกันสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
0: ทวินลู่ตามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าผู้ใหญ่ทิวนะครับ
1: ค่ะรัตมาก้าวนพรัตน์นะคะเฟรมค่ะ
2: ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของกัวป่าโพให้ฟังกันหน่อยค่ะเป็นยังไงมาบ้างคะ
0: กัวป่าโพนะครับก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่กัวป่าก็คือเมืองกัวป่านะครับแล้วก็โพก็คือแปลว่าท่าน้ำนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนหลายเจนนะครับในเมืองเกาะตะกัวป่านะครับในการสร้างสรรค์เมืองนะครับในรูปแบบใหม่นะครับ
2: ซึ่งเพราะว่าโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่เรามีการเสนอไป
1: ใช่
0: ใช่ครับ
2: เป็นผ่านโครงการที่ชื่อว่า CCD ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งเป็นโครงการที่มีการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งในปีนี้มี7ที
1: ่ใช่ค่ะ
2: ตะกั่วป่าเราได้รับ
1: ใช
0: ่1
2: ใน
0: 7
2: 1
0: ใน
2: 7ซึ่งก็เลยมีการจัดงานซึ่งงานจริงๆแล้วชื่อเต็มว่าอะไรนะคะ
0: กัวป่าโพจีโชเมืองนะครับ
2: กัวป่าโพจีโชเมืองนะคะงานนี้อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วกัวป่าโพเนี่ยงานนี้คือมีทั้งปี
0: ใช่ใช่ครับ
2: ทั้งปีเพียงแต่ว่างานช่วงที่ถึงนี่ก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 12ถึงวันที่16ค
2: ่ะ12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเปิดตัวของงานนี
1: ้ใช
0: ่ใช่
1: เป็นไฮไลท์หลักของงาน
2: เล่าถึงกิจกรรมหรือว่างานหรือว่าสิ่งที่คนมาเนี่ยควรจะต้องมาในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาทุกวันเลยเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่ต่างกันไปนะคะวันที่12เนี่ยเราก็จะมีการพาเดินชมเมือง
0: ใช่ครับ
1: ในหัวข้อชื่อว่า
0: เดินหอคาคีชมวิถีเมืองหรือเมืองนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมทานอาหารท้องถิ่นค่ะที่ในร้านที่เราเลือกกันมาว
0: ่
1: าอยากให้คนได้รู้จักขนมต่างๆอาหารพื้นเมืองต่างๆที่บางอย่างอาจจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรารื้อฟื้นกับใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมทอล์กพูดคุยกันค่ะว่าเมืองปัจจุบันเนี่ยกับอดีตเนี่ยมันจะสร้างสรรค์มาในรูปแบบไหนผ่านคนรุ่นใหม่
2: ๆค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในวันที่13 14 15 16ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลักค่ะค
0: ือ
1: ต้องแจ้งก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะมีไฮไลท์บ้านหลักทั้งหมด3ที
2: ่
1: ที่แรกก็จะเป็น7บ้าน78ค่ะจะเป็นบ้านที่เราเล่าเรื่องของการทำเหมืองเลยแล้วก็บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงโรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนจีนในอดีตมามีผลมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญยังไงในปัจจุบันเป็นมรดกในรูปแบบใดให้คนได้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของบ้าน109ซึ่งเป็นศาลเจ้าชื่อศาลเจ้าเต็มๆว่า
0: ศาลเจ้ากึ่งตั้งหอยก้วนนะครับก็จะเป็นชั้นล่างครับเราจะทำเป็นโพแกลเลอรี่นะครับในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังก่อนเพราะว่านี้เราจะฟังกันเจจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นย่านเมืองเก่าตะกัวป่า
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คร
2: ับ ก็คือหลักๆก็จะเป็นถนนเส้นสายวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็จะเยอะมาก็คือที่โรงเรียนเต้าหมิง
1: ใช่ค่ะ
2: ที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งอาจจะอยู่ห่างจากจุดหลักกัน
1: ใช่แต่เรามีรถรับส่ง
2: ให้ห่วงเลยเรามีรถรับส่งนะซึ่งเป็นรถ
1: โพท้องค่ะ
0: รถสองแถว
2: รถโพท้องหรือว่ารถสองแถวนะคะที่จะมี
0: ใช่ครับ
2: ที่จะมีการรับส่งในช่วงกิจกรรมอัน น
1: ี้
2: พี่เฟรมบอกถึงวันที่12แล้ว13 14 15 16ไฮไลท์ของแต่ละวัน
1: ก็แต่ละวันเนี่ยเราก็จะเป็นการยกบ้านหลักขึ้นมาค่ะบ้านที่เราเล่าไปให้ฟังเมื่อกี้3หลังเนาะแล้วก็แต่ละวันสมมุติวันนี้เราเล่าถึงบ้านเมืองเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นเวิร์คช็อปในวันนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองใช่ค่ะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันเสวนาทอล์กกันมาฟังคนรุ่นเมืองเขาคุยกันว่าในอดีตอ่ะเขาทำกันยังไงแล้วเมืองเนี่ยมีแค่เฉพาะในน้ำหรือมีบนบกด้วยต่างกันยังไงคืออันเนี้ยคนบ้านเราทั้งหมดอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้ทั้งหมด
2: ค่ะ
1: ก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่อื่นมาลองเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตะกั่วป่าเติบโตมาได้ก็เพราะเมืองใช่ค่ะ
2: เนาะเพราะเราเป็นเมืองที่พูดถึงก็คือชื่ออำเภอเขาบอกเลย
1: ตะ
0: กั่ว
1: ตะกั่วป่าแร่หมื่นล้านเนี่ยคำขวัญเราเลยคือเราขายแร่ได้มากมายแค่ไหนจนแบบ
2: เป็นหมื่นล้าน
1: ใช่ค่ะ
2: นี่เป็นไฮไลท์เรื่องของเมือง
1: ใช
2: ่แล้วก็จะมีไฮไลท์ของเรื่องของมีเรื่องไหนอีกนะคะ
1: เวิร์กช็อปวันที่13ก็จะเป็นสาธิตการล่อนแร่จากกลุ่มคนล่อนแร่ในอดีตเลยแล้วก็วันที่14เนี่ย14นี่เป็น
0: 13ครับจะเป็นเรื่องของการโชว์นะครับ
2: เกี่ยวกับ
0: เป็นการโชว์เมืองครับก็จะเป็นเทศกาลปรานากันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำเวิร์กช็อปของจุกจิกจากผ้าบาติกนะครับแล้วก็ไฮไลท์วันนั้นนะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทฮกจ่องสิงห์นะครับ
2: ค่ะ
0: ก็จะเป็นในส่วนของงอคาคิวมีชีวิตอีอีแล้วก็คนในเมืองครับก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับดับคดชั้นนะครับเขาเรียกดับชั้นนะครับบ้านเรานะครับมานั่งกินข้าวกันบริเวณหอคาคีนะครับ
1: ใช่อันนี้คือวันที่13ค่ะเมื่อกี้เรา
2: อธิบายสักนิดนึงว่าหอคาคีคืออะไรอะคะ
0: หอคาคีก็คือเป็นทางเดิน5ฟุตอะครับก็คือเป็นภาษาจีนนะครับก็คือเป็นอิทธิพลนะครับของช่องแคบมาลากานะครับที่ส่งผลอิทธิพลมายังเมืองตะกัวปานะครับแล้วก็ช่องทางเดินตรงนี้ครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเมืองครับ
2: ก็เป็นการเรียกของที่นี่นะคะว่าหอคาคีหรือว่าในฝั่งโบราณกันน่าจะเรียกคล้ายๆกันนะคะกิจกรรมวันต่อไปคะมีอันไหนนะคะ
1: ก็เมื่อกี้13แล้วเนาะ
2: 13
1: วันที่14ก็จะเป็นการร่วมชมภาพถ่ายค่ะและกัวปาผ่านตัวตนก
2: ็
1: เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของศิลปินแล้วก็ช่างภาพเมืองตะกัวป่าเราจะจัดแกลเลอรี่แสดงโชว์ที่บ้าน109ค่ะ
2: ก็คือที่ศาลเจ้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ประกวดก็คือให้เยาวชนร่วมกันส่งภาพเข้ามาประกวด
0: ใช่แล้วก
1: ็ได้แสดงโชว
2: ์แสดงโชว์นะคะเรื่องของภาพถ่ายเมืองเก่าตะกัวป่า
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็15นี่ก็คือพูดไปแล้วคือเรื่องของเหมือง
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็16อะคะ16อ๋อโรงเรียนเต้าหมิง
1: ใช่
2: โรง
1: เรียนเต้าหมิง
2: ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วง12ถึง16สิงหาคม
1: ใช่ค่ะ
2: อยากให้ย้ำว่าจริงๆแล้วในทุกๆวันเนี่ยคือกิจกรรมไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือนกันคืออย่างใครที่ชอบวาดรูปอ่ะมาก็ได้ค่ะวันที่13 14มาเลยก็คืออย่างเช่น13เนี่ยเราจะวาดรูปของ
0: ผู้คนและก็เมืองครับ
1: 14ก็จะเป็นวาดสถาปัตยกรรมแหละ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวกันมาที่ภูเก็ตที่ทางทีมภูเก็ตเขาจัดมันมีคนหลายจังหวัดภาคใต้มากเลยค่ะที่มาร่วมกันก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาดูสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะช่องลมเอ่ยทางเดินหอคาคีของเราที่มันมีเอกลักษณ
0: ์ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วคนนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เนาะเพราะว่าเรากำลังประชาสัมพันธ์ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยคนที่เขามาเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
1: ได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความรู้เรื่องเมืองเก่าตะกั่วป่ากลับไปพร้อมกับของติดไม้ติดมือแน่นอนค่ะ
0: ใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือเรื่องของกัวป่าหิวใจนะครับก็ในโรงเรียนเต้าหมิงก็จะมีนิทรรศการกัวป่าหิวใจนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดแสดงแสงสีนะครับในห้องจัดนิทรรศการนะครับตรงนี้นะครับชื่อว่าตะกัวป่าหิวใจนะครับ
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาอย่างแรกได้ความรู
0: ้
1: ใช่เรารู้สึกว่าพลังบวกก็ได้กลับไปแน่นอนอย่างน้อยวันนี้คนที่หมดไฟมาอาจจะมีไฟมากขึ้น
0: แล้วก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปนะครับในการเดินหอคาคีชมวิถีเมืองนะครับมาแลกเป็นของรางวัลนะครับในการกินนะครับหรือว่าช็อปนะครับภายในเมืองนะครับเราจะมีคูปองให้นะครับ
2: ก็คือจะมีกิจกรรมสำหรับคนที่มาเที่ยวด้วย
1: ใช่
2: เอากิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรม
1: นี่แหละเดิน
0: มีเดินหอคาคีชมวิถีเมือง
2: ล่าสแตมป์
0: ล่าสแตมป
2: ์มีล่าสแตมป์ทั้งหมด14จุด
0: 14จุด
2: ถ้าเกิดว่ามาได้มาเที่ยวล่าสแตมป์แล้วก็ลุ้นของที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วย
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรคะหมายถึงว่าเขาจะมีการจับฉลาก
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันด้วยอาจจะมีบางคนได้ซ้ำหรือบางคนเรามาด้วยกันเราอาจจะได้อีกอย่างเพื่อเราจะได้อีกอย่างก็ได้
0: ใช่
1: ใช
2: ่แล้วที่สำคัญมีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปแต่ว่าเวิร์กช็อปอันนี้เผื่อว่าคนที่มาจากต่างพื้นที่ถ้าเขามาเนี่ยเขาวอล์กอินได้ไหมคะ
1: วอล์กอินได้แต่ก็ต้องมาแอบลุ้นกันหน่อยว่าเรา มาทันคนก่อนหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะฉะนั้นว่าให้ลงทะเบียนใช่ค่ะ
2: ช่องทางไหนคะ
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงในช่องทางเพจแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
2: ก็คือช่องทางกัวป่าโ
1: ค้ใช่ค่ะ
2: ที่เราสามารถสมัครได้เล่าสักนิดนึงว่าเวิร์กช็อปที่น่าสนใจของเรามีอะไรบ้าง
1: ตัดแปะเ
0: นาะตัดแปะศิลป์
1: แปะศิลป
2: ์ศิลป์มี
1: ร่อนแร่เนี่ยก็อยากรู้ค่ะ
2: ร่อนแร
1: ่น่าสนใจมากหาไม่ได้แหละ
2: แล้วก็มีอันน
1: ี้กิจกรรมเกี่ยวกับการทำต้นไม้ด้วยทำผ้าปาเต้ด้วย
0: ทำของจุกจิกจะผ้าปาเต้ครับแต่ต้องรอมาลุ้นครับว่าจะเป็นอะไร
2: จะเป็นอะไร
0: ใช่ครับต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับ
2: มีเวิร์กช็อปมากมายอันนี้คือคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณก็ได้
1: ที่เราวางกันเอาไว้น่าจะประมาณวันที่8
2: อ๋อวันที่8นะคะก็เกิดว่าใครที่อยากมาชมบรรยากาศ เมืองเก่าตะกั่วป่าอยากมาสัมผัสนี้จะได้สัมผัสทั้งผู้คนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศิลปะด้วย
0: ใช่
2: ก็เชิญมานะคะช่วง 12-16 สิงหาคมนี้ที่เป็นการร่วมทุกคนร่วมมาสร้างสรรค์เมืองกันนะคะในช่วงท้ายของช่วงนี้อยากให้ฝากถึงกิจกรรมงานกัวป่าโพจีโชเมืองหน่อยค่ะ
0: ก็ขอฝากนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานกัวป่าโพจีโชเมืองได้นะครับในวันที่12-16สิงหาคมนี้นะครับในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละเดือนเดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกค่ะแล้วก็บางไม่แน่ช่วงลงทะเบียนถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มมีอาหารประจำเมืองเครื่องดื่มประจำเมืองแล้วก็มีภาพวาดของคนในเมืองที่มาร่วมกันวาดศิลปินต่างๆก็อยากเชิญชวนมาค่ะ
2: ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะเราจริงๆเมืองเราก็ได้รับรางวัลมากมายเลยด้วย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรับรองว่าสนุกน่ารักแล้วก็ได้รับของแน่นอน
0: ใช่ครับ
2: นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทิวแล้วก็พี่เฟมมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
4: สำหรับช่วง PRD Service เนาะ
2: ใช่ค่ะเราก็มาเน้นย้ำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนที่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ประมาณวันที่27กรกฎาคมใช่ไหมคะที่เขามีการขยายแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสิทธิ
2: ์เกณฑ์การพิจารณาที่มีการเพิ่มเข้ามาน ะคะซึ่งก็ต้องมาเน้นย้ำเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทบทวนสิทธิ์หรือบางทีอาจจะไม่ได้ทันด้วยว่าโอ๊ยเข้าใจว่าพอไม่ได้แล้วไม่ได้ยื่นทบทวนดีกว่า
4: ก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
4: ทุกคนเนี่ยคือผู้ทั้งที่ผู้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมต่างก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะซึ่งสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์อ่ะก็เป็นกาเครื่องหมายถูกทั้ง3ช่องนะก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ละนะแต่สำหรับใครที่ยังแบบว่าไม่ผ่านสิทธิ
2: ์ก็มีการทบทวนเน
4: า
2: ะ
4: หลายคนก็บอกว่ายื่นอุทธรณ์ดีไห
2: ม
4: นะก็ยื่นเถอะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็หมดเขตที่จะอุทธรณ์วันที่31กรกฎาคมแต่ว่าเขามีการขยายละ
2: ใช่ค่ะ
4: ไปจนถึง31เดือนนี
2: ้สิงหาคมใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เน้นย้ำเนาะว่าเมื่อ27กรกฎาคมเนี่ยคือครม.เขามีเห็นชอบหลายประเด็นสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันแรกก็คือ1ก็คือขยายระยะเวลาผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ต่างๆ
4: หรือว่ายื่นอุทธรณ์นั่นแหละค่ะ
2: ใช่ค่ะเป็น
4: จาก31กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมก็คือ31เดือนนี้เน
2: า
4: ะ
2: อันที่2ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ใช้ในปี2565เนี่ย
4: ค่ะ
2: คือเดิมจะต้องสิ้นสุดใช่ไหมคะในช่วงของเดือนสิงหาแต่รัฐบาลก็มีการขยายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี65เนี่ยถึง30กันยายน
4: ใช่ค่ะก็คือคนที่แบบว่าเคยได้สิทธิ์เดิมก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ปี2565เนาะก็คือเดิมเนี่ยเขาจะให้ใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคม
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: แต่ว่าหลังจากวันที่27ก็คือให้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายน
2: ถูกต้องค่ะ
4: นะซึ่งก็จะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งปี2565และ2569จะไปเริ่มวันที่1ตุลาคม
2: คนเก่าคนใหม่ก็จะพร้อมกัน1ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็เลยให้ระยะเวลานี้ก่อนที่จะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์นี่คือ21กันยายน
4: ใช่ค่ะ
2: นะคะโดยเรื่องที่เขามีการปรับปรุงการพิจารณาก็จะเน้นเรื่องของบุคคลแล้วก็รถนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเรื่องรถเนี่ยคือเป เป็นปัญหาที่มีคนติดค่อนข้างเยอะ
4: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าคนที่มีรถแบบว่าเก่าๆหลายๆคันแล้วก็หลายๆปีมาแล้วนะบางคนเนี่ยก็ขายไปหรือว่าให้ไปแต่ไม่ได้มีทำการโอนถูกต้องตามกฎหมายชื่อก็เลยยังเป็นชื่อเราที่เป็นเจ้าของอย
2: ู่นะหรือว่าบางคนเนี่ยถือครองรถที่เก่ามากอายุเกิน20ปีนะคะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้คือรัฐบาลก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของรถนะคะก็คือ
4: ถ้าใครเหมือนกับว่าเจอเกณฑ์ข้อนี้ก็ให้ไปติดต่อที่คนส่ง
2: ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกดทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าในข้อมูลของขนส่งก็จะขึ้นอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการจดทะเบียนรถเนี่ยปีไหนถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ไม่เกิน300ซีซีนะก็คือถ้าเกิดว่าจดเนี่ยอายุเกิน15ปีก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ยกเว้น
4: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ20ปี
4: ค่ะ
2: นะคะอันเนี้ยเป็นส่วนของรถในส่วนของคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการบริษัทต่างๆ
4: ใช่ค่ะ
2: นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดให้ตรวจสอบเรื่องของการเป็นกรรมการหุ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ว่าข้อที่มีการยกเว้นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชน
4: ค่ะ
2: นะคะที่มีการปรับในส่วนของนักเรียน
4: ยกเว้นนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
2: แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของ
4: สก
2: รใช่
4: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของบัญชีที่มีเปิดรวมกันแต่ว่ายอดมูลค่าเนี่ยคือต่ำมาก
4: ใช่ค่ะ
2: นะคะถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์กันก่อน
4: ใช่ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ลองดูว่ามีเอกสารไหนที่เรายังขาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอันไหนที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมเราจะได้ไปส่งได้เพื่อสิทธิ์ของเรานะคะโดยช่องทางค่ะคุณจันทาเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางไหนบ้างคะ
4: แอปพลิเคชันเป่าตัง
2: มีเป่าตัง
4: แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอทุกๆอำเภออ
2: ันนี้ก็ได้เหมือนกัน
4: ค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญจะผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นเดียวกันส่วนช่องทาง Walk-in ที่ทำได้ก็มีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอแล้วก็ธนาคารของรัฐนะคะ
4: 5แห่งก็คือมีธนาคารกรุงไทยเนาะ
2: ออมสิน
4: ธกส.ทอส.
2: แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดละกันนะคะสิ้นเดือนนี
4: ้รีบทำเนาะ
2: ใช่ค่ะ
4: ใครที่ยังไม่ผ่านสิทธิ์บอกเลยว่าอย่าพึ่งท้อนะก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปก่อน
2: ถูกต้องค่ะ
4: นะคะเพราะว่าคือเราอะแต่ว่ายื่นทางออนไลน์เนี่ยง่ายสุดละ
2: ใช่ค่ะนะ
4: เพราะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้เราเอง
2: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนาะ
2: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
4: ค่ะ
2: แต่คุณชนาคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวกำลังจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ
4: ค่ะ
2: สำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
4: ก็เป็นสวททุ่งสงนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะ
4: ค่ะ
2: เราได้ติดตามกันหลังจากนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตามินซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะ อำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันต์ตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
7: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระพันปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับฉันไหมกับราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านอ่ะมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีริบเผามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแต่ท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท่านทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้บอกไม่เป็นไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะหาครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่าตัวทำไม่สวยเดี๋ยวนี้บอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็เลยกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ก็ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันช่างเขาดีหรอกมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจากหนึ่งคนก็ไปรวมมาให้ได้ห้าคนสิบคนยี่สิบคนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูเราก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปพอเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพอเนี่ยคนในพื้นที่ทำไม่สวยแต่ไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนอันนี้กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมันสองอย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร
1: ์ค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมตูมตูมมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดแล้วตกใจเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าหัวเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไมท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไม แล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมามาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือไอ้จับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่ากันให้เขาฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
2: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
2: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
4: ่ชื่อคอลิสาอยู่ซึ่งอยู่แผนกเขียนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบ ก็ภูมิใจค่ะ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
6: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานที่นี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชภัตตาภรณ์ให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
7: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่5 สิงหาคม 2569นะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับและ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึง AM 819 kHz AM 891 kHz และ AM 1467 kHz ครับวันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับโอ้โหที่แถวๆสถานีครับตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้หลายพื้นที่วิภาวดีรังสิตนะครับตรงนี้เนี่ยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยาวมาจนถึงแถวๆลาดพร้าวนะครับ5แยกลาดพร้าวแล้วก็ไล่ไปสนามเป้าตรงนี้ตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับรายงานมาเลยดีกว่าว่าวันนี้ครับฝนฟ้านะครับตกหรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ก่อนจะมาจัดรายการหลายๆคนส่งข้อความมาเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้น่าจะเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาหลายพื้นที่นะครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ทักทายรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้มาใน TikTok เร็วมากเลยน้องแชมป์บอกสวัสดีครับพี่บอลรายงานตัวนะครับมาแล้วคุณฝนด้วยคุณแสงเพ็ญ นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกดติดตามมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่วันนี้เข้ามาแล้วนะครับทักทายผ่านทาง TikTok นะครับก็เรียกว่าขึ้นไปพร้อมๆกันออนไลน์ไปพร้อมๆกันกับทางออนแอร์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่วันนี้ติดตามรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะทักทายแล้วก็รายงานตัวมาได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะได้รายงานตัวนะครับในทุกๆวันว่าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนแล้วรายงานตัวมาด้วยว่าฝนตกหรือเปล่าบรรยากาศที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากรู้อยากทราบนะครับว่าแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยมีฝนตกไหมแล้วก็การเดินทางกลับบ้านพุธกลางสัปดาห์ก็คงต้องบอกว่าอาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่หนึ่งเลยการจราจรติดขัดแน่นอนนะครับเปิดอยู่บนรถก็ฟังข่าวไปด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในรอบวันบ้างต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวเยอะเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านโพใช่ไหมฮะฉะเชิงเทราจำได้เลยน้องแชมป์นะครับบอกว่าอากาศร้อนมากนะครับแสดงว่าไม่ตกสวัสดีน้องฝนด้วยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าหลังจากนั้นแดดร้อนเลยแต่เมื่อเช้าครับมีแจ้งมาด้วยว่ามีฝนนะครับที่บ้านโพฉะเชิงเทราแต่พอตอนนี้โอ้อากาศร้อนเลยทีเดียวอ่ะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของฟ้าฝนเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ดังนั้นนะครับก็รายงานมาเบาโทนคนวิถีวอล์กนะฮะวันนี้ก็กดติดตามแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยรายงานตัวแล้วก็กดติดตามกันนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแน่นอนอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่าวันนี้คนก็ติดตามกันเยอะเลยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลผืนป่าห้วยขาแข้งครับวันนี้เสียชีวิตจากกรณีเหตุเสือโคร่งทำร้ายนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเชื่อว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามอยู่จะได้ไล่เรียงไทม์ไลน์เรื่องราวของเหตุการณ์ที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจนเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกติดตามกันอยู่รวมถึงภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการนะครับในการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ที่ผ่านมาด้วยท่านบอกว่ายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนให้ความสนใจทางด้านของท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ก็เปิดเผยด้วย

0: ด้วยนะครับวันนี้ท่านแถลงบอกว่ามีพฤติกรรมที่พบพิรุธในหลายๆเรื่องเลยกับกรณีการสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่วันนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ต้องถือว่าเป็นท็อปิกที่หลายๆคนพูดกันแล้วก็ติดตามข่าวนี้กันนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมีเหล่าบรรดาแฟนคลับของ FC ของศิลปินนี่แหละนะครับที่ติดตามศิลปินไปแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายต่างๆเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยซึ่งทางสุวรรณภูมินะครับเขาก็ได้มีการชี้แจงเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายตามติดศิลปินขึ้นเครื่องนะครับซึ่งลงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีหลายๆคนติดตามข่าวอยู่แล้วก็เกิดขึ้นในรอบวันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับก็สามารถที่จะติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับแต่เรื่องแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางไปนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่ได้หารือเต็มคณะกับนายบราโบโวซูบิยันโตนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าการพบกันครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางความร่วมมือของ2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับและก็แน่นอนว่าทั้ง2ฝ่ายครับยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญครับให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศและก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนนะครับถือว่าเป็นในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจครับต้องบอกว่าผู้นำทั้ง2ประเทศเห็นพ้องครับที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ซึ่งจากปัจจุบันก็ต้องบอกว่าสูงอยู่แล้วนะครับ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมแสดงความเชื่อมั่นครับว่าศักยภาพของทั้ง2ประเทศทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียถือว่ามีเป้าหมายที่สามารถที่จะบรรลุผลเป้าหมายเนี่ยได้เร็วกว่ากำหนดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งเรื่องของการขยายตลาดการค้าสินค้าเกษตรนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะครับของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนของอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียก็เห็นพ้องที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้หลายคนรู้จักเลยว่าไทยของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกเลยทีเดียวผสานจุดแข็งของอินโดนีเซียครับในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่กับศักยภาพด้านการผลิตและก็มีคุณภาพของสินค้ามาตรฐานฮาลาลของไทยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแน่นอนว่าก็จะมีอีกหลายๆประเด็นครับที่เรียกว่านำเรียนมาโดยตลอดนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยทางด้านของประธานาธิบดีก็กล่าวชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลชื่นชมบทบาทของประเทศไทยนะครับที่ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญเลยนะครับและอินโดนีเซียก็บอกว่าพร้อมทำงานร่วมกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวทางฉันทามติ5ข้อเพื่อเป็นการสนับสนุนครับเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนไทยอินโดนีเซียผนึก กำลังของ2เศรษฐกิจหลักของอาเซียนรับมือกับโลกที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีความผันผวนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบของสหรัฐอเมริกากับอาหรับด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเดินหน้าที่จะผสานความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับในการพบกันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันของ2ประเทศนะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแต่ทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียก็ยืนยันครับที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยและอินโดนีเซียให้เกิดผลนะครับที่เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคนั่นเองนะครับก็สรุปประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเยือนอินโดนีเซียนะครับอย่างเป็นทางการนะครับและแน่นอนว่าในวันที่6และก็วันที่7สิงหาคมนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับสานต่อความร่วมมือทวิภาคีและก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมให้การต้อนรับนายมินอ่องลายนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังซึ่งนับว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นเรื่องของการส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงนะครับของคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดความร่วมมือในกรอบของอาเซียนนะครับโดยกำหนดการหลักๆนะครับในวันที่6สิงหาคมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศหลังจากนั้นครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็จะมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็แบบเต็มคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนะครับให้ความสำคัญร่วมกันหลังจากนั้นครับภายหลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมเป็นสักขีพยานคุณผู้ฟังในเรื่องของการลงนามนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องของการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างหน่วยงานไทยและเมียนมานะครับรวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือส่วนในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ในโอกาสเยือนครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทยและก็เมียนมารวมถึงเป็นเวทีครับในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็หนึ่งเป็นภารกิจสำคัญครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้เกริ่นบอกไปเรื่องราวของการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักนี้คุณผู้ฟังครับปิดชื่อถือพฤติกรรมนะฮะยึดถือพฤติกรรมอันนี้ปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ท่านเน้นย้ำครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับวันนี้ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับประจำปี2568ขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันนะครับว่าให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ด้วยความชัดเจนไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆแก่ข้าราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในส่วนของการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีให้ทำงานให้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมนะครับซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดเป็นนักการเมืองคนใดก็จะถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทั้งนี้ครับในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าไม่ได้เข้าไปก้าวหรือว่าเข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายในส่วนกรณีผู้ที่ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบนะครับว่ามีส่วนในการกระทำความผิดจริงก็จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนหากขั้นตอนนะครับต้องการจะโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะครับโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็เป็นไปตามกฎหมายไม่มีข้อละเว้นนะครับสำหรับกรณีเร่งด่วนครับในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องของการสั่งการให้รีเซ็ตระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นครับเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่นะครับแล้วก็เตรียมโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เร่งคืนความศรัทธาให้กับประชาชนคาดว่าจะเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เนี่ยน่าจะไม่เกิน30กันยายน2569นี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็หลากหลายข้อมูลที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความส่งเข้ามามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับวันนี้จากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรเก่าด้วยนะครับตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวดูให้นะครับมีร้อยเอ็ดบอกตอนนี้ฝนตกบอกพาน้องหมามาหาคุณหมอนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีคุณสิริพรคุณสุดหล่อด้วยนะครับรับฟังทางFM มีบางท่านก็ฟังทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ด้วยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้คุณผู้ฟังทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับดาวน์โหลดได้เลย NBT Plus ฟังวิทยุของเราได้เลยนะครับแบบเรียกว่าชัดเจนเสียงใสๆเลยทีเดียวลองดูครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับแนะนำดูทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับคิดถึงก็เปิดฟังนะครับเรื่องราวสำคัญต่างๆก็เปิดฟังกันได้มาติดตามในส่วนของอีกหนึ่งข่าวซึ่งต้องบอกว่าสอดคล้องกับเมื่อกี้นี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้มีการประชุมครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะครับโดยท่านบอกว่าพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยมากกว่า100คนนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังท่านเป็นประธานการประชุมครับบอกว่าคณะกรรมการนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้เรื่องสำคัญครับพบว่ามีข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนแล้วก็ไปจนถึงการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีบุคคลภายนอก แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำความผิดเป็นจำนวนมากแนวทางในการแก้ไขครับกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญารวมถึงทางแพ่งอย่างถึงที่สุดนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบมาตลอด30วันพบว่าความผิดปกติเนี่ยมีตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังนะครับการกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทั้งนี้ครับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.เพื่อขยายผลการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ก็ได้มีการสรุปการประชุมนัดสุดท้ายท่านบอกเลยว่าพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนนะครับในการดำเนินการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถามมาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
1: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ17:33หลายพื้นที่เลยนะครับจากสุรินทร์ครับวันนี้ฟังอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับชื่อ account ดีให้เก็บนี่นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเป็น account ที่มาทาง TikTok ด้วยนะครับก็มาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับในคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงทางด้านของคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับ 95.5 MHzแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะครับรับฟังทางวิทยุบอกติดตามทุกวันเลยนะครับมีคุณพระพลึงนะครับอ้าวท่านสมาชิกใหม่มาคุณสำเรืองนะครับวันนี้หนุ่มเพชรภูไทยนะครับรายงานมาลังสิตบอกคุณบอลฝนตกลงมากระหน่ำเลยทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับหลายคนที่บอกว่าวันนี้ฝนตกลงมานะครับวันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณจันทิวาฤชานะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆอ้าวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเรียกว่าส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกดติดตามแล้วด้วยนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับอย่างที่บอลได้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เกิดเหตุเศร้าหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นข่าวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิทักษ์ป่าของเรานะครับล่าสุดเกิดเหตุครับวันนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตครับจากเหตุถูกสัตว์ป่านั่นก็คือเสือโคร่งทำร้ายนะครับล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับกรณีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับถูกเสือนะครับเป็นเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตท่านก็สั่งดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าท่านได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีนายศักรินวิชาจารย์พนักงานข้าราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตครับจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับ5 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดครับกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท่านเสียสละแล้วก็อุทิศตนเพื่อผืนป่าพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรานะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวต่อญาตินะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการครับให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์ดูแลสวัสดิการแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมถึงต้องติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องสั่งทบทวนมาตรการครับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์หนักลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกนะครับเบื้องต้นครับเหตุการณ์นี้เนี่ยได้รับรายงานแบบนี้คุณผู้ฟังค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนแรกเลยนะครับได้ออกติดตามนายศักรินทร์หลังไม่ได้เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนครับทีแรกเขาก็ได้มีการนัดกันนะครับบอกว่าให้คุณศักรินทร์เนี่ยมาพบเพราะว่ามีการปฏิบัติค่ายเยาวชนแต่พอถึงเวลานัดปรากฏว่าคุณศักรินทร์เนี่ยไม่ได้มาตามนัดเม เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับปรากฏบที่บริเวณที่พักเนี่ยพบเพียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมกับเจอร่องรอยคล้ายๆกับสัตว์ป่าลากเหยื่อไปนะครับก่อนที่จะเดินไปอีกสักพักนึงเนี่ยก็พบร่างของผู้เสียชีวิตครับบริเวณลำห้วยนะครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก200เมตรสภาพร่างกายนะครับพบว่ามีร่องรอยถูกสัตว์ป่าเนี่ยกัดกินและที่สำคัญคุณผู้ฟังก็พบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักนะครับเพื่อดำเนินการนะครับในขั้นตอนตามกฎหมายพร้อมกับมีการประสานญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยต่อด้วยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการกรธรรมชาติและปกป้องผืนป่าของประเทศท่านบอกการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวของนายสักรินแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกๆคนกระทรวงจะดูแลสิทธิประโยชน์ดูแลสวัสดิการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมกับการยกระดับมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ผืนป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าด่านทุกคนครับได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับผู้สูญเสียในครั้งนี้ครับท่านสักรินวิชาจารย์พนักงานข้าราชการนะครับของสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ท่านเสียชีวิตจากกรณีเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในผืนป่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงไว้เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยกับท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันที่5สิงหาคม2569นะครับอีกหนึ่งกรณีสำคัญที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ครับเรื่องราวที่เป็นคลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ฟังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับกับกรณีเหตุที่มีคลิปไวรัลเลยนะครับที่เป็นเหตุของผู้โดยสารก่อความวุ่นวายไปตามติดศิลปินขึ้นเครื่องบินซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับหน้าล่าสุดเลยย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาครับกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยนี่แหละนะครับก็ปลายทางคือกรุงปักกิ่งเขาได้มีการติดตามศิลปินครับซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันนะครับโดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเนี่ยเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการเจ้าหน้าที่สายการบินครับได้มีการประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้มีการเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ครับก็ยังคงติดตามศิลปินแล้วก็ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะครับตามคลิปที่เราจะเห็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เลยไปจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนที่จะขึ้นนะฮะอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารพยายามรีบตามศิลปินเพื่อที่จะขึ้นอากาศยานพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้มีการติดตามไปจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ครับที่ยังไม่ได้รับการผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งกำลังรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับให้กลับไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่สายการบินนะครับได้ตัด ินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินครับก็เกรงนะฮะว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางแล้วอาจจะส่งผลเที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางด้านของผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้สั่งการนะครับต่างๆนะครับเรียกว่าก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยินยอมการดำเนินการนะครับในการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญก็มีอาการไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับในเรื่องของการควบคุมนะฮะสถานการณ์ต่างๆเป็นเหตุที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามคลิปวิดีโอก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะส่งต่อการดูแลให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการแจ้งเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของกลุ่มแฟนคลับที่ตามติดศิลปินนะครับสร้างเรียกว่าเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงข้อมูลไว้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการชี้แจงกรณีเหตุผู้โดยสารก่อความวุ่นวายแล้วก็ตามติดศิลปินขึ้นไปบนเครื่องบินซึ่งตรงนี้ครับบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวนะมีหลายๆเหตุการณ์ครับที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับสวัสดีน้องเดชด้วยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับมาดูกันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดผนึกกำลังกับ4กระทรวงนะครับทั้งมหาดไทยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับในการสร้างชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมครับที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยนะครับล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและก็การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับได้ร่วมกันประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมเรื่องของการเกิดและก็การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของการประกาศความพร้อมในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนนะครับนโยบายการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดและก็การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพผ่านทั้งกลไกของจังหวัดกลไกของอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพื่อสร้างชุมชนที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กนั่นเองนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการผนึกกำลังกันอย่างที่บอลบอกว่า4กระทรวงหลักๆเลยนะครับนอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทยก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่ท่านให้ความสำคัญนะครับเรื่องของสุขภาพของเด็กซึ่งต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากทางด้านของครอบครัวแล้วก็ไปสู่โรงเรียนสู่ชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวครับโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานนะครับในการกำหนดนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเรื่องสำคัญเลยนะครับจากข้อมูลสะท้อนถึงสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทั้งเรื่องของโภชนาการเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทางกายภาพรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพด้วยซึ่งเหล่านี้ครับก็สอดคล้องกับเรื่องของพฤติกรรมมากมายของเด็กที่จะเจริญเติบโตนะครับมาตรการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการที่เหมาะสมเด็กต้องได้รับอาหารที่เรียกว่าครบ5หมู่ใช่ไหมฮะการเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ลด พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับต้องมีการขยับมีการออกกำลังกายเรื่องของอารมณ์ด้วยอันนี้ก็สำคัญส่งเสริมนะฮะเรื่องของสุขภาพจิตทักษะชีวิตการสร้างการรับรู้รอบด้านด้านสุขภาพแล้วก็การสร้างระบบดูแลเด็กที่เชื่อมโยงไปทั้งครอบครัวชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับสุขภาพการศึกษาและก็คุณภาพชีวิตของเด็กไทยนั่นเองนะฮะนี่ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็ผนึกกำลังกับ4กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.และก็กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับชุมชนสิ่งแวดล้อมครับที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อให้เด็กเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เติบโตให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โอ้โหบรรยากาศคุณผู้ฟังต้องบอกว่าวันนี้คึกคักมากนะฮะที่ห้องของเราออดิทอเรียมก็เตรียมละนะครับรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาชมกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไปติดตามกันครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ติดตามกันได้ครับเรายังเป็นนักเดินทางต้องบอกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริโฮน่ากำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับบรรยากาศคึกคักแน่นอนนะครับใครที่ได้ฟังรายการอยู่เชิญชวนครับแล้วก็ย้ำกันเลยว่าพรุ่งนี้มาแต่หัววันหน่อยนะครับก็อาจจะบางคนก็แบบ16:00 น.เลิกงานแล้วก็จะมากันเลยนัดเป็นแก๊งนัดเพื่อนๆนะครับนัดทีมแล้วก็บางคนก็มากับครอบครัวชวนคุณพ่อชวนคุณแม่นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มเลยน่ารักมากๆเลยก็เตรียมตัวกันชมดนตรีกันในวันพรุ่งนี้ดังนั้นครับใครที่อาจจะเพิ่งหมุนมาฟังเป็นครั้งแรกเชิญชวนนะครับหรือว่าสมาชิกที่เป็นแฟนรายการประจำนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเดี๋ยวนัดหมายกันหน่อยเราเจอกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับสามารถติดตามสามารถรับชมได้ครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีครับติดตามบันทึกการแสดงได้นะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา16:00 น.จนถึง17:00 น.ทาง NBT ครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะครับ AM 1467 GHz ครับรวมถึงการออกอากาศในทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์15:00 น.ครับจนถึงเที่ยงคืนงานนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเชิญชวนเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดเลยก็มารับชมกันถนนดนตรีนะครับกับมาลีฮวนน่าในวันพรุ่งนี้16:00 น.นะครับประชาสัมพันธ์ด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่โยพินโยรุ่งสมัยดำเนินรายการนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เรียกว่ามีเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็มีหลายๆท่านก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยอ่านข้อความของคุณผู้ฟังกันนะครับมีส่งมาบอกว่าฝนตกมากเลยพี่บอลนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับทำให้การจราจรในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็เดินทางไปในทุกจุดมุ่งหมายของคุณผู้ฟังด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับตรวจสอบกรณีสำคัญครับที่มีเรื่องที่เขาบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย เอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องมาชี้แจงทุกหลักสูตรนะครับทั้งหลักสูตรระดับปริญญาและไม่มีปริญญาหากพบว่ามีความผิดดำเนินคดีทันทีแบบไม่เลือกปฏิบัติครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้ครับโดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็มีข้อกล่าวหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการดำเนินหลักสูตรแล้วก็การขอวีซ่านักศึกษาท่านบอกว่าตอนนี้ครับได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในทุกๆประเด็นโดยเร็วพร้อมประสานให้มหาวิทยาลัยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็อำนวยความสะดวกครับแก่คณะผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวต่อด้วยครับบอกว่ากระทรวงอว.ครับให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาไทยรวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบกฎหมายรวมถึงเรื่องราวของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับโดยหากผลการตรวจสอบนะฮะการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงนะครับก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานอุดมศึกษาและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยของเรานะครับหากหลักสูตรนะครับเรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของการได้รับปริญญาก็จะมีการตรวจสอบด้วยครับว่าการจัดการศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานนะครับของอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดรับหลักสูตรหรือไม่นะครับแล้วก็ตรงกับข้อของกำหนดของอว.หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชนนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบอุดมศึกษาไทยนะครับแล้วก็การรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็หลักธรรมาภิบาลหากว่าพบข้อบกพร่องนะครับที่ทำไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภารกิจสำคัญนะฮะของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับต้องบอกว่าให้ได้ติดตามกันกับหนังไทยสักหนึ่งเรื่องปิดท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยหลายๆคนได้ดูกันแล้วนะครับบอกว่าโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันครับล่าสุดผงาดนะครับระดับโลกติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็เปิดเผยครับว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝัน A Time to Fly ครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนนะฮะครั้งที่18ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องบอกว่านี่คือ1ใน4ภาพยนตร์ต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับชื่อหนังก็คือบินล่าฝันนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องราวของการใช้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตครับโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสร้างกำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้มหาดไทยชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคม 2569 สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี 2569 ภายใต้แนวคิดRadiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 เวลา 10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกันได้แก่ 1. โอท็อปมูเตลูสะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโซนที่2คือ O-Top Craft and Design ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ 3. O-Top Luxury การนำเสนอเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B และโซนที่4คือ O-Top Spirit Tasting นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนแง่ปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศรองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า6ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัด
น่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายรองโฆษกรัฐบาลกล่าวนางสาวลลิดากล่าวว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมคือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อให้เห็นรายละเอียดว่างบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วย

ชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินการจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้างรองโฆษกรัฐบาลกล่าวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องรัฐบาลพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดและยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้รัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามยินดีให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการได้เต็มที่แต่การกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองของประชาชนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนกว่า47ล้านคนใช้บริการอยู่รองโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยงานบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และพร้อมปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ขอให้การอภิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพราะเป้าหมายของทุกฝ่ายควรเป็นการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างความสับสนให้กับสังคมรองโฆษกรัฐบาลกล่าวรัชดาแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่การจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบนางสาวรัชดากล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการพูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นนางสาวรัชดากล่าวทั้งนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์โดยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.80% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนกอช.ตั้งเป้าปี2569ดึงสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนสลากกอช.หรือหวยเกษียณมาแน่ดัน

0: ให้เสร็จภายในปีนี้ดร.เพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกางแผนปี2569มุ่งสร้างวินัยการออมให้คนไทยชวนเกษตรกรอาชีพอิสระเข้ามาเอาสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดันหวยเกษียณให้คลอดภายในปีนี้และเตรียมปรับกฎหมายใหม่เอาใจคนรุ่นใหม่โดยปี2569ตั้งเป้าสมาชิกใหม่1.4 แสนคนชวนเกษตรกรคนทำงานอิสระรับสิทธิ์ดร.เพชรชินบุตรเปิดเผยถึงเป้าหมายการทำงานในปีนี้ว่ากอช.ได้ตั้งเป้าหมายรับสมาชิกใหม่ไว้ที่ 140,000 คนซึ่งเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นกอช.มุ่งมั่นจะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อการสร้างระบบความรู้ทางการเงินผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำงานอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบและประชาชนที่ยังไม่ทราบสิทธิ์การได้รับเงินสมทบจากภาครัฐกอช.จะเร่งสื่อสารและส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มากที่สุดโดยการสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมออมดร.เพชรระบุว่าจุดเด่นพื้นฐานคือผู้ปกครองสามารถออมแทนหรือมอบเป็นของขวัญให้ลูกหลานได้โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้ครึ่งหนึ่งจากเงินออมวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 บาทซึ่งรัฐบาลจะช่วยออกสมทบให้อีก 50% ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้บริหารจัดการเงินและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่บริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นเลขาธิการกอช.ได้ชี้แจงถึงหลักการถอนเงินและแนวคิดการปรับปรุงกฎหมายใหม่ในอนาคตว่าเงินออมส่วนของประชาชนเองนั้นสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาตามต้องการรวมถึงผู้ที่ทำงานที่ฝากเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปีเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่มีข้อติดขัดในการถอนโดยเงื่อนไขตามพรบ.กอช.เดิมการจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงวัยอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบ 50% อายุ 30-50 ปีได้รับเงินสมทบ 80%และอายุ 50-60 ปีได้รับเงินสมทบ 100% จะต้องออมไว้จนถึงอายุ60ปีซึ่งที่ผ่านมากอช.นำเงินไปบริหารจัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำและชนะอัตราเงินเฟ้อโดยสมาชิกจะได้รับคืนในรูปแบบของเงินบำนาญต่อเนื่องตลอด20ปีพร้อมยังคงได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนจากรัฐตามปกติส่วนแนวคิดการแก้ไขกฎหมายอยู่ระหว่างศึกษาว่าหากประชาชนออมเงินจนมีจำนวนสะสมมากพอเมื่อถึงวัยเกษียณ60ปีและผ่านเกณฑ์ชนะเส้นความยากจนมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วเงินออมส่วนเกินควรจะสามารถคืนให้เป็นเงินก้อนบางส่วนได้เพื่อนำไปต่อยอดลงทุนค้าขายหรือเป็นทุนหมุนเวียนซึ่งแนวคิดนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาออมกับกอช.มากยิ่งขึ้นดร.เพชรยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายจะไม่ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของพรบ.กอช.และไม่กระทบการดูแลสมาชิกอย่างแน่นอนโดยกอช.ยังคงยึดการสร้างบำนาญภาคประชาชนเป็นหลักแต่จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยตามระเบียบกำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายทุกๆ10ปีซึ่งจังหวะเวลาพอดีกับปีหน้าที่กอช.เปิดทำการมาครบ10ปีจึงเป็นโอกาสดีในการตั้งโจทย์ใหม่เพื่อปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่สำหรับการแก้ไขเรื่องการนำเงินออกมาใช้ล่วงหน้ายังไม่เร็วถึงขั้นเสร็จภายในปีนี้เนื่องจากต้องตั้งหลักศึกษาโจทย์อย่างรอบคอบแต่ยืนยันว่าการออมกับกอช.เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสำหรับนโยบายสลากกอช.หรือหวยเกษียณเลขาธิการกอช.ระบุว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการออมปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกระทรวงก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติโดยกระบวนการทั้งหมดจะทำเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้ เรื่องงบประมาณมีการจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และล่าสุดในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่มีการตัดงบประมาณแต่อย่างใดทุกฝ่ายเข้าใจและสนับสนุนเต็มที่เมื่อถูกถามถึงรูปแบบเกมและเงินรางวัลของสลากกอช.และเริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนดร.เพชรยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพราะถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนเราออกกฎหมายตัดถนนไม่ว่ารัฐบาลไหนมารับช่วงต่อก็ต้องสร้างถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่จะทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสลากเพื่อการออมยังคงทันสมัยและนำมาใช้งานได้จริงสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเห็นว่าถนนเส้นนี้เปิดใช้แล้วปลอดภัยรถวิ่งมาแล้วจะไม่ตกหลุมดร.เพชรชินบุตรกล่าวทิ้งท้ายพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอร์ฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 8-10 สิงหาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-9 สิงหาคม 2569 ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคม 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual instinctual สะกด i n s t i n c t u a l instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ he says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ the relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ the relationship between a parent and a childis instinctual and stems from basic human nature ค่ะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงและตากนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้เช่นเคยนะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับก็อยากจะหนุนใจให้กำลังใจสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับคนที่เป็นผู้หญิงนี่ก็มีบทบาทที่เรียกได้ว่ามากเกินไปนะครับโอเวอร์โหลดนะครับเป็นกันหรือเปล่าครับตื่นมาแต่เช้าเตรียมอาหารให้ครอบครัวปลุกลูกเตรียมลูกไปโรงเรียนแล้วก็รีบเดินทางไปทำงานแล้วก็พอถึงที่ทำงานก็รับผิดชอบหน้าที่ในที่ทำงานอย่างเต็มที่ตกเย็นก็กลับบ้านมาทำอาหารมาซักผ้ามาดูแลลูกมาช่วยทำการบ้านมาดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุและก่อนนอนยังต้องวางแผนค่าใช้จ่ายของครอบครัวเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นก็มาถึงเวลาถามตัวเองสั้นๆวันนี้ใครดูแลฉันหรือยังนะครับวันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะครับกับสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่มีบทบาทมากเกินไปนะครับครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บุชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933นะครับ0622018933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังต้องการรับฟังรายการที่อัปเดตทุกวันและสามารถที่จะกลับไปฟังย้อนหลังหรือดาวน์โหลดรายการได้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเรามีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจมีรายการคลายกังวลมีรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับอย่าลืมเข้ามาแวะเยี่ยมเราด้วยนะครับ www.gamlangjai.org นะครับช่วงนี้ของที่จะมอบให้ก็เป็นเข็มกลัดดอกมะลิวันแม่นะครับเข็มกลัดดอกมะลิวันแม่ก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่5สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสเข้มแข็งนะครับขอให้ท่านมีชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: ไม่ทราบว่าใครจะเป็นบ้างนะคะแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าผู้หญิงสุภาพสตรีหลายท่านนะครับก็ห่วงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือความสวยนะครับบทเพลงจากคุณแคทริยาอิงริชนะครับสวยไม่เสร็จนะครับแต่ในปัจจุบันผู้หญิงหลายท่านที่กลัวความสวยไม่เสร็จนี่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตื่นตั้งแต่เช้าเตรียมอาหารให้ครอบครัวปลุกลูกไปโรงเรียนเดินทางไปทำงานรับผิดชอบในหน้าที่ของที่ทำงานอย่างดีตกเย็นก็กลับมาทำอาหารซักผ้าดูแลลูกทำการบ้านดูแลพ่อแม่ดูแลผู้สูงอายุก่อนนอนก็ต้องมีเรื่องคิดมากมายโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่ได้ถามว่าตัวเองสวยเสร็จหรือยังนะครับอาจจะมีคำถามในใจว่าวันนี้ใครดูแลฉันบ้างหรือเปล่านะครับผู้หญิงหลายท่านนะครับใช้ชีวิตอยู่กับบทบาทที่หลากหลายนะครับเป็นลูกที่ดีเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นพนักงานเป็นหัวหน้างานเป็นคนดูแลพ่อแม่เป็นอาสาสมัครในชุมชนหรืออาจจะมีบทบาทรับใช้ในชุมชนทุกบทบาทมีคุณค่านะครับแต่เมื่อทุกบทบาทถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันความเหน็ดเหนื่อยจะเริ่มสะสมอย่างเงียบๆนะครับแต่ว่าผู้หญิงหลายคนก็อาจจะรู้สึกผิดนะครับถ้าตัวเองปลีกตัวไปพักผ่อนรู้สึกผิดถ้าปฏิเสธคำขอของคนอื่นแล้วก็รู้สึกผิดถ้าไม่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์จนในที่สุดร่างกายก็อ่อนล้าจิตใจก็หมดแรงก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันพยายามมากฉันก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอความจริงก็คือไม่มีใครถูกสร้างให้แบกรับทุกอย่างเพียงลำพังนะครับการเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรับทุกภาระไว้คนเดียวการขอความช่วยเหลือการแบ่งหน้าที่การยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยได้เหนื่อยเป็นอันนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับแต่เป็นสัญญาณของสติปัญญาบางครั้งผู้หญิงใช้เวลาดูแลทุกคนแต่ลืมที่จะดูแลหัวใจของตัวเองก็เหมือนตะเกียงที่ให้แสงสว่างแก่คนอื่นนะครับแต่ไม่ได้เติมน้ำมันให้กับตัวเองสุดท้ายแสงนั้นก็ริบหรี่ลงพระเยซูคริสต์เองก็เชิญชวนนะครับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยให้เข้ามาพักนะครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับซึ่งคำตรัสของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีไว้เฉพาะในสมัยพระคัมภีร์นะครับแต่เป็นคำตรัสที่เชื้อเชิญให้ทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าและแบกภาระหนักเกินไปนอกจากนี้นะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มีตัวอย่างของมาธาและมารีนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมบ้านส่วนมาธาเองก็ยุ่งอยู่กับการทำงานบ้านการรับใช้แล้วก็เตรียมทุกอย่างเมื่อทำแล้วก็รู้สึกเกิดความเครียดแต่มารีก็เลือกที่จะนั่งฟังหรือพูดคุยกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เองไม่ได้ตำหนิการรับใช้ของมาธานะครับแต่พระองค์เตือนว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและวุ่นวายหลายสิ่งแต่สิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวซึ่งตัวอย่างนี้ก็บอกให้เรารู้นะครับว่าชีวิตเราไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำนะครับชีวิตเราไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำจนไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญกว่าก
1: ำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงความรักคือของขวัญ นะครับเสียงของคุณมิวพจนินนะครับก็ส่งมอบความรักให้กับผู้หญิงทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องรับหน้าที่หลายบทบาทนะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนไว้นะครับเราต้องมีเวลาให้กับตัวเราเองด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ให้กับตัวเองนั้นเราใช้เวลากับพระเจ้าเราใช้สำหรับการพักผ่อนเรามีเวลาพูดคุยกับคนที่เรารักนะครับการหัวเราะกับครอบครัวหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆนะครับเป็นการทบทวนชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นนะครับเป็นความจำเป็นไม่ใช่ความวุ่นวายนะครับผู้หญิงหลายคนหลายท่านนะครับคิดว่าตัวเองต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อคนอื่นแต่ความรักที่แท้จริงก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราทำร้ายตัวเราเองนะครับถ้าเราหมดแรงเราก็จะดูแลคนอื่นได้ไม่นานนะครับถ้าหัวใจของเราแห้งแล้งเราก็ยากนะครับที่จะส่งต่อความรักได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อชีวิตที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับเรานะครับวันนี้ก็ลองถามตัวเองนะครับว่าเรากำลังแบกรับสิ่งที่ควรแบ่งให้คนอื่นได้หรือเปล่านะครับหรือถามตัวเองนะครับว่าเราให้เวลากับการพักผ่อนมากเพียงพอหรือไม่หรือเราเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวมาช่วยแบ่งเบาภาระบ้างหรือไม่หรือเรายังมีเวลาสงบใจที่จะอยู่กับพระเจ้าหรือไม่นะครับดังนั้นถามตัวเองแล้วได้คำตอบเราก็จะเรียนรู้นะครับที่จะวางภาระบางอย่างลงนะครับเรามีแรงที่จะเดินต่อและมีหัวใจที่พร้อมจะรักและก็รับใช้คนอื่นด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่รับใช้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำทุกอย่างได้เพียงลำพังนะครับแต่คือผู้หญิงที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเดินต่อเมื่อไหร่ควรจะหยุดพักและเมื่อไหร่ควรจะวางภาระไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดจากจำนวนงานที่ทำในแต่ละวันนะครับแต่คุณค่าของชีวิตมาจากการใช้ชีวิตอย่างสมดุลการใช้ชีวิตที่มีความรักและการใช้ชีวิตที่มีสันติสุขในพระเจ้าการพักผ่อนการขอความช่วยเหลือและการฝากภาระไว้กับพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นหนทางสู่การมีชีวิตที่สมดุลและเปี่ยมด้วยพลัง
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากคุณนพพรชำนินะครับเพื่อเธอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูล

0: ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐต่างตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร 12 สถานีมีโรงจอดและศูนย์

0: ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
3: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
4: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
0: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 63,87 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
5: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางและทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดมีรับ1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่าน่าจะหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
0: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้ พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทางด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ PEA แล้วก็ MEA นะคะเปิดรับนะคะลงทะเบียนเข้าไปค่ะรับขึ้นทะเบียนอย่าใช้ว่าลงทะเบียนขึ้นทะเบียนนะคะผู้ประกอบการค่ะติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์นะคะแล้วนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญผู้ประกอบการนะคะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะรวมขึ้นทะเบียนเผยยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปนะคะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าค่ะได้แก่แผงโซล่าแสงอาทิตย์เข้าไปแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์นะคะแบตเตอรี่นะคะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการค่ะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็รวมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดขึ้นทะเบียนนะคะรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569นี้นะคะแล้วก็จะประกาศชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนนะคะในวันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถที่จะไปดูเขาเรียกว่าไปติดตามนะคะข้อมูลนะคะทางเพจของ PEA หรือว่า MEA ได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลนะคะที่ PEA Contact Center ค่ะโทร1129นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะอย่าลืมนะคะไปขึ้นทะเบียนกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์พะเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโซล่านะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกนะคะเวลาเดิมกันนี่ค่ะน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12 สิงหาคม 2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5 สิงหาคม พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2568และวันที่28 กรกฎาคม 2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต
และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต 1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจียรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์5สาขาก

0: สือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมล

0: คลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา14นาฬิกาณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา9นาฬิกาณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา13นาฬิกาณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ยิงชุบโหที่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ Nvidia และ Apple ขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำ อย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: นายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
8: ครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือ Dress of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
7: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
9: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
7: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
10: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI SIG CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: นางทิวันรัตน์อังกินันท์ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่5-12สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่60บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40 ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

พียรบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาตรคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่บี้เอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียรจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเขาเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายไถ่ทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียรก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นมุงหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางฤกษ์ผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มักจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาฤกษ์ยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้ฤกษ์ดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช้ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียงเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียงทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียงจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในต่อหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอะโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมักออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดงวดตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพีราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแหม่เก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูไถอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตให้ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอ
ถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึนแค่นี้ลงทุนค่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ 600,000 ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมเสียแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประณามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียต่างหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิสในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: นทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชิญแอนแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆสาระดีๆค่ะมีมานำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับสาระสารพันไม่ว่าจะเป็นวันอังคารวันพุธรวมถึงวันศุกร์นะคะที่หลายๆท่านสำหรับผู้ดำเนินรายการจะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะได้มีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเรียนกับท่านผู้ฟังค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3โดยได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คนโดยในเรื่องนี้นายปฐมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่ได้เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศค่ะได้ร่วมแสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทด้วยกันซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่กับการดูแลและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้รับประการประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณค่าในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากลสำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการค่ะจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนที่รวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการเข้าสู่การพัฒนาทักษะกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกนะคะแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศค่ะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เตรียมนัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐ

ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกค่ะอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการลดระยะเวลาการรอคอยโดยการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งก็จะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศโดยในขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศค่ะโดยด้านของนายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่ออาการที่รุนแรงต่อสุขภาพชีวิตราชวิทยาลัยค่ะจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศระดมพลังศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศในการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกในโรงพยาบาลของรัฐค่ะทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Time MOPS ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการทางด้านของทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงการบริการในส่วนภูมิภาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ12 สิงหาคม 2569 ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่การความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรการสนับสนุนค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลนั้นได้เปิดโอกาสในเรื่องของการตั้งโรงเรียนของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นกันอย่างไรเราพักกันสักครู่ค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะราชกิจจานุเบกษานั้นประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางที่จะดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นใดสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถที่จะใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือเรื่องของการอธิษฐานรัฐบาลนั้นเปิดทางที่จะให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วยค่ะมาต่อกันที่นะคะความต้องบอกว่าโอ้โหหนังที่หนังไทยแล้วก็เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจในแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งอ๋อเรื่องนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้เมื่อวันที่4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นหนึ่งใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยนั้นเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังคงต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปได้ไกลจริงๆ
สำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้สนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิมเมจชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเลตซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafront.or.ts และ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะเริ่มการแสดงในช่วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทางด้านของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีนี้นำเสนอชื่อตอนสีดาค่ะก็12สิงหาคม2569นี้นะคะก็เริ่มจำหน่ายบัตรโดยผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงาน OTOP ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16 สิงหาคม2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impactเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรมีปี2569นี้มีไฮไลท์สำคัญได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าและมีการนำเสนอความงดงามของผ้าไทยรวมถึงงานหัตถศิลป์ประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโซนโอท็อปชวนชิมที่คัดสรรสุดยอดอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคโซนศิลปินโอท็อปนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกัน1โอท็อปมูเตลูค่ะที่สะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในโซนที่2ค่ะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมโดยผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นเพียงการใช้ของฝากแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในชีวิตปัจจุบัน3ค่ะโซนโอท็อปลักชูรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า4ค่ะโซนโอท็อปสปิริต
ทรดดิ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองสินค้าสูงสุด 50-70% การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะสร้างสีสันตลอดทั้ง9วันของการจัดงานค่ะอย่าลืมนะคะงานโอท็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีงานโอท็อปนะคะ 8-16 สิงหาคม 2569 ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สำหรับดิฉันชนันท์แก้วกล่ำในวันพุธหน้าวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังน่านน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชินิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพร

เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ชุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูมิศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยเพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามสยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankหลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มาถึงชั่วโมงที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทศคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสารวันดีโพธิเทศขับร้องต่อได้เพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุล

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2519ถัดมาอีกปีหนึ่ง2520ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงตะแลงแกงแทงใจผลงานของวราวรเวทและปี2521ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทเช่นเดียวกันและคุณสรวณีก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในมหกรรมเพลงนานาชาติแห่งเอเชียที่เกาหลีเมื่อปี2551เธอนำเพลงพวงรักไปขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวรรณลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวรรณลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสไลไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสไลไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงยิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมสักโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติสองท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีที่ได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งในหมวดทัสสนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทคุณสมบัติของผู้โจทคุณสมบัติของผู้ถูกโจทแต่นี่ตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามคำสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญรับฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวัคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการต่อไปนี้สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สองข้อที่32ปาติโมกขัตถปาณสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์
มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เปรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่นในพระวินัยข้อที่ห้าเป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่หกเป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่เจ็ดรู้อธิกรณ์ข้อที่แปดรู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่เก้ารู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่สิบรู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลี
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะไหนนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่3จำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้5เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี6เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม7เป็นผู้สามารถปลดเรื่องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่8เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่9เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่10เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาค

ระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอธรรมสามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10.แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงสามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงจะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมสองแสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะสามแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัยสี่แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่ 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าค่ะ

อนนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอานนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันประสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวักพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่3ว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่4
ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สองภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สามภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ปฏิสีภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่5ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดี
จำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอภิกษุไม่สามารถทรงจำปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก้ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตนอีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ 1. เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่ 2. เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่ 3. เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่ 5. เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจทนาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167ในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จักไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่ 5. เราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำ5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ 1. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 2. ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริง
ผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่4ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่5ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจเป็นบุมีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ 1. ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่ 2. ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่ 5. โจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็ข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ 5. ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ 1. ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริง
ผู้โจทจึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้โจทโจทด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทด้วยถ้อยคำหยาบโจทด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทด้วยเมตตาจิตไม่โจทด้วยการเพ่งโทษผู้โจทนั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทโดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทพึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรมะประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์โจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็ตั้งอยู่ในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงได้ตรัสขึ้นว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนเซ่อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระเจ้าข้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดปร่ำเปรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซ่อกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโดยเคารพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใด
เป็นผู้ไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนุนมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอนนท์ภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อนนท์ภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนนท์แต่เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแหละทั้งภายในหรือภายนอก
แต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม่นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่3ภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่4ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม่นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะ
อนนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสามคามสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
9: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงต ั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรกระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯเนี่ยฝนปล่อยๆตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับที่5
1: ล่าสุดแล้วนะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทนชเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พนันนิคมนะคะอากาศอำนวยวานนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์

0: มาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะนะคะสทนช.เองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสทนช.นายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะ6:16 นเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่ามันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะทางกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ เพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิส

0: แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569
0: 68
1: 68นะคะภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตค่ะระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจต นาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางณัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกคน25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะว่ากันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียน โดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก็บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจร วางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับ พี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟรัฐพรจากระยองค่ะบอกว่าน้องน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมื่อนี่ฟ้าครึ้ม24 องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 MHz จะมี AM 891 kHz ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24 ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางแซทเทลไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 kHz นะคะ AM 891 kHzก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขออภัยค่ะสมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14 สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2 เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอสไซชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5 ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4 สิงหาคม 2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000 รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9,300,000 รายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมเข้ามาตอน5:00 นะคะเครื่องบินรับร่างฮัลลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อมกับ กับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนธิกำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละ นะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค 7 นาฬิกาเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: ค่ะวันนี้ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาลีหัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา